0: กีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าของภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
0: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือภาวะน้ำทะเลหนุนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29สิงหาคม
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงภาพรวมของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลหลายพื้นที่ในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูแล้วและมวลน้ำกว่า400ล้านลูกบาศก์เมตรได้ไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วส่วนที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มน้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่พยายามควบคุมการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดสะพานจันให้ไม่เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีสำหรับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการวิเคราะห์คาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้และไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของลำน้ำเป็นหลักเพื่อกระจายมวลน้ำและป้องกันความเสียหายในพื้นที่ลุ่มต่ำ
3: ตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่ตกที่อำเภอปัวที่จังหวัดน่านตอนนี้ไหลลงสี่กิตเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าดูเขื่อนสี่กิตก็ยังเก็บความจุได้อยู่พอสมควรส่วนที่สุโขทัยก็เช่นกันนะครับเนื่องจากมีฝนตกอีกพื้นที่ลุ่มน้ำยมเราเฝ้าระวังที่ประตูระบายน้ำหาดสุพรรณจันทร์จะก่อนควบคุมให้กระทบกับตัวเมืองสุโขทัยซึ่งมีฝนบ่อยๆในแต่ละครั้งในทุกปีพยายามที่จะไม่ปล่อยท้ายน้ำเขื่อนหาดสุพรรณจันทร์เกิน450ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับปัจจุบันก็ปริมาณน้ำลดลงแล้วถือว่าคลี่คลาย
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่า กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้ออกประกาศแจ้งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงโดยคาดการไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:00 น.ถึง 20:00 น.จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้ระดับในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นจนอาจล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกักเก็บในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจึงประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทจะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งรัดการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทที่จะเข้าสภาในวันพรุ่งนี้จะช่วยดูแลเศรษฐกิจไทยในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงนำเข้าพลังงานสูงจึงเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทุกกระทรวงเสนอแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายหลังพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว
4: ไตรมาสที่2ที่เราเจอวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางทำให้เศรษฐกิจไทยคนไทยถูกกระทบเรียกว่าวิกฤตค่าของชีพมาจากน้ำมันแพงค่าของชีพแพงแล้วถ้าเราหยุดไม่ได้จะนำไปสู่การชะลอการใช้จ่ายและถ้าเราหยุดไม่ได้ต่อก็จะถ้าจำคำนี้ได้มันจะนำไปสู่ปัญหาตกงานนี่คือสิ่งที่เราพูดมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมถึงมีพระราชกำหนดในเรื่องของที่เราทำในเรื่อง400ล้าน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าจากนี้จึงต้องทำให้การลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่ความเข้มแข็งโดยเฉพาะธุรกิจของ SME ไทยและการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อให้มีรายได้มากขึ้น
0: โครงการไทยเที่ยวไทย Plus ได้ขยายสิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยใช้งบจำนวน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแคมเปญเที่ยวฤดูหนาวน่านเหนือฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังพ้นน้ำท่วมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจะเริ่มให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้ระบบหลังบ้านพร้อมแล้วเหลือเพียงแค่เคาะเกณฑ์เงื่อนไขโดยจะใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังและจากการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ยืนยันว่าโครงการจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันจะมีการขยายสิทธิ์จากเดิมที่ตั้งไว้ 500,000 สิทธิ์เป็น1ล้านสิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณวงเงิน 3,500 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินโดย1คนจะสามารถลงทะเบียนได้5สิทธิ์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อต้องการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พลังงานในช่วงที่ผ่านมาร
5: องนายกเอกนิติเจอท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ยืนยันว่า1ธันวาคมนี้พร้อมใช้ก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์ด้วยครับอาจจะเป็น1ล้านสิทธิ์เดิมทีเราไปขอ 500,000 ท่านก็อยากให้คนไทยได้ใช้สิทธิ์เยอะๆเปิดให้ทีเดียวไม่ต้องเสียความรู้สึกว่าถ้าปิดแล้วต้องมารอเปิดใหม่ก็อยากให้มีรอยต่อก็1ธันวาคมนี้ทันครับทางกระทรวงการคลังใช้พรกเงินกู้เพื่อเยียวยาถ้าเกิดล้านสิทธิ์ก็จะใช้ถึง 3,500 ก็คนนึงลงได้50
0: นอกจากนี้นายสุรศักดิ์ยังกล่าวถึงการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวจังหวัดน่านหลังผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้มีการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยขณะนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังเตรียมจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดน่านและภาคเหนือ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายขอบข่ายกฎหมายประกันสังคมดึงแรงงานภาคเกษตร และลูกจ้างบุคคลธรรมดาเข้าสู่มาตรา33
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อเดินหน้าขยายความคุ้มครองของระบบประกันสังคมมาตรา33ให้ครอบคลุมลูกจ้างที่เคยถูกยกเว้นสิทธิ์ใน3กลุ่มหลักอย่างเต็มรูปแบบได้แก่ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาอาทิแม่บ้านคนสวนและคนขับรถรวมถึงลูกจ้างของกิจการค้าแผงลอยโดยให้สิทธิ์ครอบคลุมทั้งลูกจ้างสัญชาติไทยและแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารยืนยันตัวตนและใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการอย่างครบถ้วนถึง7กรณีทั้งการคุ้มครองด้านการเจ็บป่วยรวมถึงโรคมะเร็งการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและกรณีว่างงาน
7: การขยายความคุ้มครองนี้นะคะหมายถึงลูกจ้างกลุ่มเดิมถูกยกเว้นจะมีโอกาสเข้าสู่ระบบประกันสังคมและได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปครอบคลุมตั้งแต่การเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและว่างงานค่ะช่วยเพิ่มหลักประกันให้คนทำงานและครอบครัวในช่วงที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดค่ะโดยเฉพาะเมื่อเจ็บป่วยจนกระทบต่อการงานที่ทำนะคะและก็รายได้ค่ะรวมถึงมีหลักประกันเมื่อว่างงานและเข้าสู่วัยชราค่ะ
6: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเป็น180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการและการส่งเงินสมทบอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลคาดการว่านโยบายเชิงรุกนี้จะช่วยดึงคนทำงานเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนเตาวิทยาคมตำบลเมืองเตาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศรัฐบาลแคนาดาภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีประกาศมาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้กับสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐในอัตรา15%125%และ50%ครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการมูลค่ากว่า 27,600 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 652,000 ล้านบาทโดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้รัฐบาลแคนาดายังประกาศมาตรการช่วยเหลือมูลค่า 7,500 ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ 177,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการที่อัตราร้อยละ50โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาหลังทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกัน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายไซยิดบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานพบกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวานนี้เพื่อหารือกรอบความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและข้อตกลงเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการเก็บกู้ทุนระเบิดในช่องแคบแห่งนี้โดยจะดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่นำไปปฏิบัติได้จริงและดำเนินการต่อไปได้แถลงการร่วมดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐเก็บกู้หรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดในช่องแคบฮอร์มุซแล้วและอิหร่านได้รับแจ้งว่าเรือลำใดก็ตามที่นำทุ่นระเบิดใหม่มาวางจะถูกทำลายทันที
1: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียแสดงจุดยืนหลายครั้งในหลายระดับว่าการประจำการกองกำลังทหารต่างชาติขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในยูเครนเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้พร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ได้หวังว่าจะได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนแต่มั่นใจว่าชัยชนะครั้งนี้จะมาถึงทั้งนี้กลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจซึ่งนำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ที่กรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งกองกำลังนานาชาติเพื่อยูเครนซึ่งจะถูกส่งเข้าไปประจำการในยูเครนเมื่อสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษซึ่งเป็นประธานการประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้นำฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรร่วมกันกดดันรัสเซียต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานข้อมูลของระบบบริหารจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียที่ระบุว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังพบว่า32พื้นที่มีค่ามลพิษอยู่ในระดับที่ส่งผลต่อกระทบขออภัยค่ะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรัฐสารวักทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวได้รับผลกระทบหนักที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจอย่างต่อเนื่องณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์ณม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมครั้งนี้ส่งเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการฝึกซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันโดยทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหฤทัยที่แข็งแรงขึ้นอย่างเป็นลำดับนับเป็นพระกรุณาธิคุณและสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสายบีนัดที่3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกตบเอาชนะคาซัคสถานอันดับ40ของโลก3-1เซต25-22 25-16 23-25 และ15-11ทีมสาวไทยคว้าชัยทั้ง3นัดมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ไปครอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ศึกฟุตบอลกรมพระศึกษาเยรีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอที่สนามสุพัชราไสในรอบ8ทีมสุดท้ายเทียบศิรินชนะจุดโทษพิชยบัณฑิต4-3หลังเสมอกันในเวลา2-2เทียบศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่1กันยายนนี้ส่วนอีกคู่อัสสัมชัญธนบุรีถล่มกันทรารมณ์5-1อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้เช่นกันการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ในวันที่4ของการชิงชัยโดยการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ50ปีหญิงสายเนตรศรีสมพงศ์ดีกรี3เหรียญทองกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียทุ่มได้ไกลถึง 13.39 เมตรคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเฉินชนะเจเน็ตแดนจากเยอรมนีไปเพียงแค่0.03เมตร พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะส่งนักปั่นไทยไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกของ UCI รวม3รุ่นประกอบด้วยอาทิตย์ปูลาสในรุ่นประชาชนชายพิทยาพรแซ่ตันในรุ่นประชาชนหญิงและจูด้าทอมสันในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีพันตรีหญิงจันเพ็งนนทศิลป์เป็นผู้จัดการทีมทั้งนี้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานวางเป้าหมายว่าจะต้องได้โควต้าไม่น้อยกว่าโอลิมปิกเกมครั้งที่ผ่านมาคือ4ที่นั่งจาก3ประเภททั้งประเภทถนนประเภทลู่และประเภท BMX ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามมีดิ่งสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามก่อนลงสนามพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับทั้งนี้ทัพช้างศึกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 12:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
13: 1นาทีกับกปท.บนถนนทุกสายเต็มไปด้วยรถคนและคนที่เดินเท้าผู้ขับขี่หรือผู้ที่โดยสารไปกับรถพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนก็แตกต่างกันไปตามความรู้ประสบการณ์และอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนบนถนนคิดเหมือนกันก็คือขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและรวดเร็วแต่เพราะความประมาทและขาดความรู้หลักการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทำให้หลายชีวิตต้องจบลงก่อนเวลาอันควรไม่มีโอกาสกลับไปพบหน้าคนที่รอคอยเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นทุกท่านที่อยู่บนท้องถนนจึงควรหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้รถใช้ถนนอย่างมีจิตสำนึกอย่างปลอดภัยทุกวินาทีเพราะความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความสูญเสียใหญ่หลวงและไม่มีทางหวนกลับไปแก้ตัวใหม่ขับรถตามกฎเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปลาการัง
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนผลลัพธ์การจัดการน้ำชุมชนชุมชนสามารถบริหารจัดการและดูแลน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเห็นผลเกิดความมั่นคงด้านน้ำทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปีเศรษฐกิจฐานรากแข็งแรงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงและผลผลิตที่มีคุณภาพผู้คนเริ่มกลับคืนถิ่นฐานเกิดสังคมที่อยู่ดีมีสุขและมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรของชุมชนการจัดการน้ำชุมชนจึงสร้างความมั่นคงทั้งด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
16: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในระดับสากล
1: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการ

0: ได้สั่งการมาทางท่านแม่ทัพภาคที่4ในฐานะของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับในการให้ความสำคัญนะครับดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับก็โดยการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ท่านนายกเองท่านก็ได้เน้นย้ำว่าท่านพร้อมที่จะสนับสนุนในภารกิจนะครับในการสร้างความปลอดภัยและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งก็ในส่วนของทางท่านแม่ทัพเองนะครับท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยนะครับให้เพิ่มความเข้มงวดในทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันเองการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สำคัญในชุมชนนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นะครับซึ่งจากการดำเนินการนะครับล่าสุดนะครับก็ได้มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุนะครับล่าสุดที่ร้านสะดวกซื้อที่มายอเองนะครับเราก็สามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยนะครับในความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางตำรวจนะครับที่เข้าไปรับเหตุเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นะครับเนื่องจากว่าเราคำนึงถึงพี่น้องประชาชนนะครับระหว่างนั้นที่เข้าไปเนี่ยทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ไล่ประชาชนออกมานะครับทำให้เราไม่สามารถยิงไปได้จึงต้องยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้ระงับเหตุนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการปะทะกันนะครับเมื่อปะทะเสร็จก็จะมีเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ส่วนหนึ่งนะครับโดยหน่วยเทคนิคกรมการทหารที่42คันนี้ก็สื่อให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ครับที่มายอเนี่ยครับเรามีข้อมูลด้านการข่าวมาก่อนหรือเปล่าครับเลยทำให้ทราบและสามารถเข้าไประงับเหตุลมหนึ่งควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วเนี่ยครับ
0: ในส่วนของพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับเมื่อเรายกระดับนะครับในทั้งเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเองมาตรการด้านการข่าวมีการตรวจตาเพิ่มเติมนะครับก็ทำให้เราเจอตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการของหน่วยที่ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับผมท่านโฆษกครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยกว่า50ครั้งนะครับทั้งผู้บริหารในระดับนโยบายเนี่ยได้มีการออกมาข้อมูลกับสื่อมวลชนตรงกันเลยว่าควรพัฒนาด้านการข่าวในพื้นที่มากขึ้นขณะนี้ครับเรามีการวางแนวทางการพัฒนาด้านการข่าวยังไงบ้างครับผม
0: ครับในส่วนของงานด้านการข่าวนะครับเราเองก็ต้องยอมรับว่างานด้านการข่าวเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียนะครับถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมากขึ้นที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับข่าวนะครับจากส่วนต่างๆแต่ว่าเราต้องมาประเมินวิเคราะห์นะครับให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะครับเพื่อให้หน่วยได้เข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ตามภาพข่าวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันที่ผ่านมาหน่วยก็ปฏิบัตินะครับลงไปดำเนินการแต่ว่าด้วยสภาพพื้นที่ด้วยนะครับการให้น้ำหนักในแต่ละข่าวให้น้ำหนักการป้องกันเหตุในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเข้ามานะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่แล้วก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนะครับที่ตกเข้ามานะครับพอตรงนี้ก็จะเป็นกระแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือแล้วก็ใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเป้าหมายสำคัญเนี่ยเราใช้เพื่อป้องกันเหตุนะครับไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งการติดตามผู้ก่อเหตุเนี่ยมันก็ต้องใช้เรื่องของการข่าวด้วยทั้งพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นทั้งทางหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องดำเนินการให้ได้มากขึ้นนะครับ วิเคราะห์ให้มันกระจ่างนะครับเพื่อนำไปสู่การดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและก็ตรงจุดมากกว่านี้ครับ
1: ครับผมพูดถึงการข่าวก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องระงับเหตุให้ทันต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยถูกใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับ
1: ครับครับท่านโฆษกครับกรณีที่ตอนนี้หลายฝ่ายติดตามเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากการถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ครับผมทาง

0: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับผม
1: สำหรับกรณีนี้นะครับก็หน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญกับข้อกล่าวอ้างนะครับและก็พร้อมที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะด่วนสรุปนะครับจากข้อมูลหรือว่าคำกล่าวอ้างเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่ต้องดูข้อเท็จจริงจากหลายส่วนทั้งพยานหลักฐานรายละเอียดของเหตุการณ์และก็ข้อมูลที่เป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเองนะครับเขาก็ได้ยืนยันผ่านการแถลงข่าวว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงมาจากอากาศยานน
0: ะ
1: ครับและทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับซึ่งได้ร่วมแถลงข่าวท่านเองก็บอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดจากอาวุธที่มีอำนาจการทำลายล้างสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันในวันแถลงข่าวนะครับแต่ว่าก็หากผลการตรวจสอบนะครับพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบนะครับก็ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมานะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กระบวนการการตรวจสอบดำเนินการไปอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบไปขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางตำรวจก็กำลังดำเนินการด้านนี้อยู่นะครับซึ่งก็น่าจะได้คำตอบที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้ครับ
0: ครับผมแต่ก็ยืนยันกับประชาชนแน่นอนว่าเราจะมีการติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างถูกต้องไหมครับ
1: ครับผมดำเนินการแน่นอนครับทุกเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันไม่ใช่เพียงคำกล่าวอ้างจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับผม
0: ครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีบางส่วนเหมือนกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่ามีไลฟ์สดด้วยอันนี้อยากถามท่านโฆษกว่ามีจริงไหมครับหรือว่าไม่มีครับผมเพราะว่าจากการติดตามเนี่ยยังไม่เคยเห็นข้อมูลที่เป็นไลฟ์จริงๆเลยอาจจะมีคลิปวิดีโอบ้างแต่ไม่มีไลฟ์สดแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินอะไรเงี้ยนะฮะยังไม่มีถูกต้องไหมครับ
1: ครับกระบวนการต่างๆเนี่ยถามว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการใช้อากาศยานไหมครับก็มีใช้นะครับปฏิบัติภารกิจโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่มีการติดอาวุธขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เห็นส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับการไลฟ์สดอันนี้ก็เราก็ทราบอยู่แล้วในยุคสมัยนี้นะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องได้รับการตรวจสอบนะครับข้อมูลเท็จข้อมูลจริงบางทีเราก็ยังแยกแยะได้ไม่หมดนะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์นะครับไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะครับในพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับข้อมูลจากหลายช่องทางนะครับ
0: ครับผม
1: จึงอยากให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อก่อนส่งต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลจากทางการเนี่ยผมว่าเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการสื่อสารอยู่แล้วนะครับแต่ข้อมูลจากผู้ส่งสารโดยทั่วไปซึ่งใครก็ได้ส่งออกมาอาจจะมีส่งมาด้วยไม่คิดแชร์ต่อโดยไม่คิดหรือว่ามีวาระซ่อนเร้นอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนหรือว่าถูกส่งต่อขยายผลไปสร้างความเกลียดชังหรือว่าทำให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยมันเกิดความตึงเครียดมากขึ้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาท้ายที่สุดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องความปลอดภัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันอันนี้คือปัญหาเลยครับผม
0: ครับผมก็วันนี้ครับผมหลายท่านที่รับฟังนะครับคงจะทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็การติดตามโดยเฉพาะในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอะไรยังไงเชื่อว่าทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยจะแถลงให้รายละเอียดกับประชาชนอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ครับผมครับยินดีครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
3: รัฐบาลและจังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงพร้อมถอดบทเรียนวางแผนรับมือสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านแม้ขณะนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่หลายหน่วยงานยังคงระดมกำลังเข้าฟื้นฟูทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนและพื้นที่สาธารณะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านหลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือรวมไปถึงการฟื้นฟูดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยรวมถึงถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อหาแนวทางป้องกันและรับมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกำชับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภครวมถึงการให้บริการของสถานพยาบาลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วรวมไปถึงการเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตลอดจนกำหนดนโยบายวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5: รัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยแล้วก็ให้ถอดบทเรียนหาแนวทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขรับมือกับสถานการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มีข้อสั่งการกำหนดนโยบายแล้วก็วางแนวทางแผนการในการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเต็มที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้คลี่คลายความกังวลลงไปได้และความช่วยเหลือต่างๆก็จะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะครับ
4: ขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าเรื่องการเยียวยาประชาชนแบ่งเป็น2ส่วนด้วยส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มและเครื่องครัวครัวเรือนละ 6,700 บาทกำหนดจ่ายเงินเยียวยาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องรวมถึงการถ่ายเอกสารเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยจ่ายตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทในส่วนนี้ต้องให้ทีมช่างลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
6: หลังจากการฟื้นฟูควบคู่กันไปกับการเยียวยาซึ่งในการเยียวยาเราก็ได้รับนโยบายมาจากรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดมี2 ส่วนเงินส่วนแรกจะเป็นค่าเครื่องนอนค่าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ค่าเครื่องครัวอันนี้พร้อมจะจ่ายเลยนะครับเป็นเงินรวมแล้ว 6,700 บาทเรากำหนดแผนที่จะจ่ายวันที่31สิงหาและวันที่1กันยายนนี้ส่วนเงินก้อนที่2จะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าพืชสวนไร่นาที่เสียหายแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรอันนี้จะมีการสำรวจโดยช่างของอบต.และเทศบาลซึ่งครั้งนี้น่าจะเร็วเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีเจเสดได้มอบหมายให้ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมช่างโยธา30กว่าคนลงมาทำงานในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดครับ
4: มาตรการช่วยเหลือเหล่านี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นขณะเดียวกันยังเป็นบทเรียนสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องนำไปถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยในอนาคตเพราะการผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้จบลงเพียงเมื่อระดับน้ำลดลงแต่คือการเร่งฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและเตรียมความพร้อมให้ทุกพื้นที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมทางหลวงยกระดับนวัตกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรสะสมบนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญถนนพระราม2และถนนมิตรภาพด้วยการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 และ M6 บทใหม่แห่งการคมนาคมเชื่อมโยงกรุงเทพสู่ภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างราบรื่นติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: หากพูดถึงเส้นทางลงใต้ถนนพระราม2ถือเป็นฝันร้ายเรื่องการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนานแต่นับจากนี้ภาพจำเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปโดยโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วยกระดับถนนพระราม2ระยะทางรวมประมาณ25กิโลเมตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาในวันที่28สิงหาคมนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบว่ามีความพร้อม 100% ในด้านโครงสร้างและการรับน้ำหนักโดยได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิศวกรรมและการหารือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างใกล้ชิดคาดการว่าเมื่อเปิดใช้งานจะประหยัดเวลาเดินทางได้ไม่น้อยกว่า40นาทีสามารถรองรับและระบายการจราจรจากถนนพระราม2ด้านล่างที่ปัจจุบันมีประมาณ 100,000 คันต่อวันขึ้นมาใช้บนทางยกระดับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ120ในส่วนของข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ด้านล่างกรมทางหลวงได้เร่งจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างป้ายเตือนและป้ายสะท้อนแสงให้ครอบคลุมทุกจุดเสี่ยง
8: ก็จะเป็นการปิดตำนานของถนนพระราม2ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก่อสร้างกันมานานก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จให้ลบภาพคำว่าถนนเจ็ดชั่วโคกไปแล้วแต่เราก็ยังมีการทำในช่วงของที่จะต่อไปร่วมกับทางการทางพิเศษแต่ที่สำคัญนะครับ M82 เราจะเปิดให้วิ่งฟรีประมาณ2ปีนะครับ
7: อย่างไรก็ตามในช่วงทดสอบนี้จะมีการควบคุมความเร็วเพื่อความปลอดภัยโดยรถยนต์4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกเกิน4ล้อขึ้นไปความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เพียงแค่เส้นทางลงใต้เท่านั้นทางฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีข่าวดีไม่แพ้กันหรือมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาล่าสุดเปิดให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางยาวกว่า110กิโลเมตรไปแล้วเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ช่วงแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์แต่เส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางได้หลายชั่วโมงพร้อมวิวทิวทัศน์ยกระดับอันงดงามตลอดเส้นทางนายมนัส สุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความรู้สึกแทนประชาชนว่าการเปิดให้บริการในช่วงบางปะอินปากช่องถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนมิตรภาพอย่างมหาศาล
9: ยินดีก็มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้เยอะมากแล้วเราก็พร้อมที่จะดูแลในทุกเสือร่วมกับตำรวจทางหลวงแทนทุกเสือและต่างๆโดยธรรมชาติของคนโคราชเนี่ยใช้จุดจะเจาะกันได้ง่ายมากเลยยังไงคนก็รู้แล้วใครอยากให้คนที่อื่นมาที่นี่เยอะมันน่าจะกลับมาคึกคักอีกมากทวีขึ้นอีกหลายเท่ายอดของโรงแรมก็การมาใช้ร่วมกิจกรรมที่ราชการจัดขึ้นผมว่าน่าจะหลายเท่าเพราะว่ามันมาง่ายมาสะดวกแล้วก็เป็นความยินดีก็คือน้องโคราชดีใจขอบคุณรัฐบาล
7: การขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างถนนเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้ง M82 และ M6 คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของประชาชนเต็มไปด้วยความสะดวกสบายรวดเร็วและกลับถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งกว่าที่เคยนพศรแก้วคำรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งสร้างผู้บริหารคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุเพื่อเป็นกลไกดูแลผู้สูงวัยถึงชุมชนตั้งเป้าขยายผู้บริบาลกว่า 31,000 คนทั่วประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบปัจจุบันมีผู้สูงอายุแล้วกว่า13ล้านคนหรือประมาณร้อยละ20ของประชากรทั้งประเทศและแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2576หรือ7ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28ของประชากรทั้งประเทศหรือทุกๆ10คนจะเป็นผู้สูงอายุ3คนขณะเดียวกันเด็กเกิดใหม่และคนวัยทำงานมีจำนวนลดลงทำให้ในอนาคตผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังมากขึ้นขาดคนดูแลหรือบางครอบครัวอาจต้องให้ผู้สูงอายุวัยต้นดูแลผู้สูงอายุวัยปลาย นี่จึงเป็นโจทย์สำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องเร่งรับมือด้วยการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้เป็นกำลังสำคัญในชุมชนเข้าไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาทางเรื่องสุขภาพการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการไปจนถึงเรื่องรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบคลุม5ด้านได้แก่สุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีล่าสุดกระทรวงพม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุรุ่นที่1และ2รวม267คนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่โดยมีนายแพทย์วัชรากรเลิศด้วยลาภเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานและมอบโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริบาลที่มีผลงานโดดเด่นนายแพทย์วัชรากรกล่าวว่ากระทรวงพม.ต้องการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกในระดับชุมชนโดยให้ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้สูงอายุถึงบ้านสอดคล้องกับแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลตามนโยบายของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11: ผมมาให้ความมั่นใจครับว่าท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรวมถึงท่านโชคชัยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจัดโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมทักษะครับเป็นการติดอาวุธให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นไปทำงานได้อย่างเข้มแข็งสำคัญกว่านั้นครับพวกท่านก็ได้มาพบปะกันเองได้มีการสร้างเครือข่ายกันเองเพราะบริบทแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเป็นโอกาสดีเลยครับที่พวกท่านได้มาพูดคุยมาหาเครือข่ายพร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์กันครับ
10: ปัจจุบันมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุแล้ว878คนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทและกระทรวงพม.มีแผนขยายให้ครอบคลุมทุกเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศรวม 7,772 แห่งละ4คนหรือกว่า 31,000 คนเพื่อดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุได้กว่า 3,100,000 คนเพราะเมื่อผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่คนวัยทำงานน้อยลงการดูแลผู้สูงอายุจึงไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพียงลำพังแต่ต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยกันดูแลโดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนคอยดูแลเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและชุมชนอย่างมีความสุขมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์ครับ26สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่รัฐมนตรีคุณอากรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวสารในวันนี้นะครับเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ความเรื่องของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงนะฮะก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จังหวัดนราธิวาสก็ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณแนวชายแดนและพื้นที่จุดเสี่ยงฮะส่วนครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับคนก็ไปสอบถามกันครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพอเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเนี่ยตกลงแล้วครม.สัญจรสงขลาที่จะมีขึ้น31สิงหาคมถึง1กันยายนยังมีต่อไปหรือไม่รัฐบาลบอกยังมีต่อไปครับกำหนดการเดิมฮะ31สิงหาคมถึง1กันยายนฮะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะเรื่องของความมั่นคงนี่ก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะเลขาสมช.ครับไปนั่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเกษียณสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็โยกเลขาสมช.ไปไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หรือไม่นะฮะอันนี้เป็นกระแสข่าวที่ออกมานะฮะเพราะว่ามันช่างประจวบเหมาะกันเสียเหลือเกินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นะฮะเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพอวันอังคารมีการประชุมครม.ก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยไปแทนนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในเดือนตุลาคมนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องของการก่อเหตุในพื้นที่หรือไม่นะฮะอ่ะว่าสว.ครับก็มีความคืบหน้านะฮะคือคืบหน้านี่คือคืบหน้าในทางการเมืองนะฮะคืบหน้าในทางการเมืองส่วนความคืบหน้าในทางคดีเมื่อวานนี้ที่มีข่าวบอกว่ากกต.เนี่ยจะมีการลงมติเรื่องหัวสว.ใน28สิงหาคมฮะกกต.ออกมาชี้แจงครับบอกไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงเช้าวานนี้สื่อมวลชนเนี่ยก็เอาข่าวนี้เนี่ยไปตีข่าวกันบอกว่า28สิงหาคมนี้กกต.เนี่ยลงมติแล้วล่ะว่าหัวสว.ใครเนี่ยจะโดนบ้างและส่งไปที่ศาลจะมีอะไรอย่างไรนะครับกกต.บอกยังไม่ได้เป็นเช่นนั้นอันนี้แสดงว่ามีคนปล่อยข่าวส่วนข่าวนึงที่ไม่มีคนปล่อยนะฮะแต่ว่ามีคนเนี่ยแอบไปหยิบสำนวนหรือสำนวนเนี่ยมันรั่วมาจาก DSI ได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะส่วน DSI เนี่ยถามว่ารั่วรั่วจริงไหม DSI ยอมคือจากข่าวเนี่ยเหมือนยอมรับนะครับไม่ใช่เหมือนละครับยอมรับละครับว่าสำนวนในการสอบสวนอะไรต่างๆในคดีหัวสว.เนี่ยมันรั่วจริงและก็ไปแจ้งความเพื่อที่จะฟ้องคนปล่อยสำนวนเดี๋ยวนี้มันมีคลิปหลุดแล้วก็ข่าวอะไรรั่วเยอะนะฮะสมัยก่อนยังไม่เคยเห็นนะฮะสมัยนี้นี่มีทั้งคลิปหลุดคลิปปล่อย
2: สำนวน
1: รั่วสำนวนหลุดนะฮะเอาไปดูกันเรื่องของการคดีหัวสว.ว่าเป็นยังไงจริงๆหัวสว.เนี่ยมันมี2กลุ่มคุณปณิสรามีกกต.จุดหนึ่งมี DSI อีกจุดหนึ่งกกต.เนี่ยเขาก็จะดูเรื่องของการเลือกเนี่ยว่ามันเป็นไปโดยถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะฮะส่วน DSI เนี่ยมีคนไปร้องเรื่องของการฟอกเงินมันเป็นคนละส่วนกันคนก็เลยจะงงๆว่าอ้าวแล้วสองหน่วยงานนี้เขา เขาอะไรกับหัวสวเพราะว่ามันมีประเด็นในข้อกฎหมายและอะไรต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับติดตามกันดูนะฮะในประเด็นของการเมืองที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะฮะเอาไปดูข่าวแรกครับเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลครับยังไม่ประชุมครม.ครับเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยประชุมด่วนก่อนนะฮะที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมครม.ก็เพื่อหารือแล้วครับติดตามความไม่สงบในพื้นที่นะครับหลังเกิดเหตุก่อกวนหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมนะฮะก็คือคุณวันมูฮัมหมัดนอมัททาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานความมั่นคงฮะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์รายละเอียดกับสื่อมวลชนก่อนที่จะไปประชุมนะฮะ10โมงท่านนายกก็นำคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตึกบัญชาการ1นะฮะเพื่อเป็นประธานการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวก็ถามฮะความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ท่านนายกว่ายังไงท่านนายกตอบสั้นๆว่าเป็นไปได้ด้วยดีเตรียมกำหนดแนวทางมาตรการในการรับมือต่อไปฮะนอกจากประเด็นด้านความมั่นคงแล้วท่านนายกก็ได้เรียกคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในช่วงที่ผ่านมา 3-4 วันนี้ที่ท่านลงพื้นที่แทนท่านนายกรัฐมนตรีเพราะท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศนะครับเรียกไปพร้อมคุณพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะโดยในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ฮะรัฐบาลก็มีการเสนออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วครับไปดูที่จังหวัดนราธิวาสบ้างครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนฮะ
2: ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะคุณบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะเปิดเผยถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนหลังจากที่เกิดเหตุความรุนแรงนะคะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีการกำชับทุกหน่วยงานค่ะให้ทบทวนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4ค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะท่านก็บอกว่าถึงแม้ว่าปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยจะมีความเข้มแข็งแต่ก็ยังมีบางประเด็นที่อาจจะต้องเร่งอุดช่องโหว่ค่ะโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ชายแดนนะคะที่มีความยาวทั้งทางบกและทางน้ำรวมๆเนี่ยประมาณ185กิโลเมตรค่ะขณะที่มีข้อจำกัดด้านกำลังพลนะคะก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็บริการกำลังของทุกภาคส่วนค่ะส่วนมาตรการสำคัญนะคะก็จะมีการจัดระเบียบเรือจัดทำข้อมูลนะคะให้เสร็จภายใน1สัปดาห์รวมทั้งทบทวนการใช้ท่าข้ามตามแนวชายแดนด้วยโดยจะมีการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็พิจารณามาตรการที่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงการปิดท่าข้ามบางแห่งถ้าหากมีความจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ พร้อมกับย้ำนะคะว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ไม่ต้องการให้กระทบกับชีวิตวิถีชีวิตนะคะของพี่น้องประชาชนแต่ว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะควบคุมกระบวนการที่มันผิดกฎหมายแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันผู้ก่อเหตุที่อาจจะแฝงตัวมากับประชาชนเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะซึ่งจังหวัดนราธิวาสนะคะก็จะมีการเดินหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการทำงานผ่านศูนย์สั่งการชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะตรงนี้ก็เพื่อให้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับส่วนการประชุมครม.นะครับเลขาครม.เผยครับยังไม่เลื่อนนะครับยังยืนยันกำหนดการเดิมแน่นอนฮะคุณณัชรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฮะระบุครับการจัดการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจร ที่จังหวัดสงขลานะครับ31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะฮะก็ยังจัดประชุมตามปกติยังไม่เลื่อนแม้เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็เป็นกำหนดการเดิมฮะส่งสัญญาณในเชิงจิตวิทยาว่ารัฐบาลเนี่ยยังสามารถควบคุมสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนภาคใต้ด้วยนะครับอันนี้คือการส่งสัญญาณของรัฐบาลว่าในพื้นที่เนี่ยยังดูแลแล้วก็จัดการได้นะครับแม้จะเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยในห้วงของวัน2วันที่ผ่านมานะฮะอันนี้ก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่นะฮะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงตอนนี้หน่วยงานข่าวกรองและหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็ทำงานเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับคำถามครับว่าในครม.สัญจรในครั้งนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับโดยหลักการแล้วฮะการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับที่จะมีการเตรียมความพร้อมกันกรองข้อเสนอของโครงการ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะลงไปสงขลาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าลงไปจังหวัดเดียวแล้วให้งบจังหวัดเดียวแต่ใช้เป็นพื้นที่นะฮะพื้นที่ศูนย์กลางในการที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีฟังปัญหาของพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆคือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับว่าจังหวัดเหล่านี้เนี่ยท่านมีข้ออะไรบ้างนะครับมีปัญหาอะไรบ้างว่าอย่างนั้นเถอะและรัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรท่านได้บ้างนะครับก็จะนำเรื่องเหล่านี้สู่การพิจารณาให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าลงกันไปพร้อมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็คือลงกันไปเกือบทุกคนนะฮะดังนั้นสงขลาสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยก็จะนำโครงการต่างๆเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของครม.เพื่อผลักดันพัฒนาพื้นที่ทั้ง5จังหวัดนี้นะครับให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครับส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของถนนโครงข่ายแผ่นดินการท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างแก้มลิงเพื่อรองรับการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะฮะอันนี้ก็บอกว่าอยากจะมีการก่อสร้างแก้มลิงเพื่อรองรับการระบายน้ำของเมืองนราธิวาสแล้วก็จังหวัดอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าจำได้ไหมฮะสงขลาปีที่แล้วเนี่ยก็มหาอุทกภัยหนักหนาสาหัสกันพอสมควรจังหวัดอื่นๆภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่าก็ประสบปัญหาไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าไม่ตกเป็นข่าวตรงนี้เองก็อยากจะของบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างแก้มลิงหรือว่าก่อสร้างการทำท่อระบายน้ำจากถนนต่างๆก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำให้ปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยในพื้นที่ลดลงเพราะน้ำท่วมทีไรเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่ลงทุกทีก็จะต้องยกระดับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำนะฮะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปด้วยนะครับนี่คือหลักใหญ่ใจความนะฮะที่จะมีการลงพื้นที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับจริงๆรายละเอียดมีอีกเยอะฮะเรื่องของถนนหนทางแล้วก็ความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการคุยกันในเวทีนี้เช่นเดียวกัน31สิงหาคมถึง1กันยายนที่จังหวัดสงขลาสำหรับครม.สัญจรของคุณอนุทินฮะ
2: ค่ะและจากเหตุความรุนแรงนะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางพรรคฝ่ายค้านนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็มีการออกมาประณามเหตุความรุนแรงด้วยนะคะโดยเฉพาะเหตุระเบิดแล้วก็วางเพลิง51จุดนะคะเมื่อคืนวันที่22ที่ผ่านมารวมไปถึงเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้รัฐบาลเนี่ยจะใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาชายแดนมาตลอด20ปีมากกว่า700ล้านบาทนะคะแต่ก็ยังเกิดเหตุความรุนแรงเป็นวงกว้างก็มีการเสนอนะคะให้ทางรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมีการทบทวนการทำงานเน้นปรับระบบข่าวกรองนะคะจากการรับรู้เหตุเป็นการป้องกันล่วงหน้าเพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งพรรคประชาชนนะคะมีการเสนอ5แนวทางด้วยกันนะคะในเรื่องของการจัดการกับความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็คือการพัฒนาระบบข่าวกรองเชิงป้องกันค่ะสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในด้านข้อมูลข่าวสารด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังเสนอให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หน่วยข่าวกรองด้วยนะคะรวมไปถึงการประสานข่าวกรองกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเครือข่ายแล้วก็เส้นทางข้ามพรมแดนค่ะนอกจากนี้นะคะยังเสนอให้มีการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยพร้อมรักษาช่องทางการพูดคุย ุยให้ต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ส.ส.พรรคประชาชนว่าออกมาพูดถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยเพื่อเบ่งเบนความสนใจจากผู้ก่อเหตุนะคะคุณรัฐพงศ์ก็ยืนยันว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนแล้วก็เปิดโอกาสให้ส.ส.ในฐานะตัวแทนประชาชนสะท้อนข้อสังเกตอย่างรอบด้านนะคะย้ำว่ารัฐบาลแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะเพราะความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้วางใจจากประชาชนคือหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในระยะยาวนั่นเองค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ใช่ย้ายครั้งใหญ่ครั้งแรกนะครับย้ายหลากหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของคุณอนุทินหรือยุคของคุณภูมิธรรมเวชยชัยสมัยที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในระยะเวลาสั้นๆนะฮะแล้วก็คุณอนุทินก็กลับมาอีกครั้งนึงก็มีการย้ายอีกครั้งนึงเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะฮะย้ายใหญ่เนี่ยรู้สึกจะมี2ปีเนี่ยประมาณ3ครั้งละนี่น่าจะเป็นครั้งที่4นะครับครั้งนี้ก็ย้ายใหญ่เหมือนกันทำไมถึงย้ายใหญ่ฮะเพราะว่าย้ายทั้งในระดับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็รองจากท่านปลัดนะฮะปลัดมี1ท่านรองปลัดเนี่ยก็มีลำดับมาประมาณ4ท่าน
2: นะ
1: 4-5 ท่านแล้วก็ยังจะมีอธิบดีกรมสำคัญต่างๆในมหาดไทยที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวานนี้นะครับโดยสรุปเอาเฉพาะตำแหน่งที่สำคัญก็แล้วกันฮะทางด้านของผู้ที่ได้รับเลือกไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย4ท่านครับก็คือคุณจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คุณณัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนครปฐมนะฮะ4ท่านนี้จะโยกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับส่วนอธิบดีกรมแล้วก็ผู้ตรวจราชการเนี่ยนะฮะก็มีการโยกย้ายเช่นเดียวกันคุณธีรศสุขวิบูลผลจากอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่เป็นประเด็นกันอยู่ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นผู้ตรวจฮะคุณสมชายลีล่าน้อยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินคนนี้ฮะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะฮะรองเซมเบ้นะครับจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอครับส่วนท่านเดิมอธิบดีปอพอท่านเดิมท่านธีรพัฒน์คัชมาศก็จะไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองครับคุณปิยะปิดจะนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปไหนฮะไปเป็นตำแหน่งอธิบดีสอทอสอทอแทนคุณธีรศสุขวิบูลผลนะฮะสอทอคือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะฮะแล้วยังจะมีผู้ว่าอีก11รายนะฮะสลับตำแหน่งกันนะฮะ
2: ค
1: ุณมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์จากผู้ว่าจันทบุรีไปเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราคุณทศพลเผื่อนอุดมจากผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าเชียงใหม่คุณฉัตรประออนนิยมจากผู้ว่าฉะเชิงเทราไปเป็นผู้ว่าตราดนะฮะคุณภาสกรบุญยลักษณ์จากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากคุณณัฐพงษ์สงวนจิตจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีย้ายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมานะฮะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะฮะที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าววานีนะครับที่ก็บอกว่ามีการย้ายใหญ่นะฮะบางคนบอกว่าโยกย้ายรีเซ็ตในกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็อันนี้ก็เป็นของกระทรวงมหาดไทยนะฮะส่วนทางด้านของเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วช่วงต้นใช่ไหมคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช.เนี่ยที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.เนี่ยในช่วงของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะตอนนี้เนี่ยก็หลังจากนี้อีกประมาณสัก1เดือนนะฮะหลังจากที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคุณยุพาเกษียณปุ๊บเนี่ยคุณชัดชัยเนี่ยเลขาสมช.เนี่ยก็จะไปนั่งแทนส่วนเลขาสมช.คนใหม่นะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อออกมาหรือยังเดี๋ยวต้องติดตามดูอันนี้ก็คือการแต่งตั้งโยกย้ายนะฮะจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะ
2: ค่ะส่วนทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการเร่งคุมแผ่นเหล็ก นะคะแผ่นเหล็กแผ่นนะคะเคลือบสีมาตรฐานให้เป็นสินค้าควบคุมนะคะน่าจะมีผลปีหน้านะคะซึ่งเมื่อวานนี้คุณวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยทางกระทรวงเนี่ยตอนนี้เร่งยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบนะคะที่เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมก่อสร้างยานยนต์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะโดยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นะคะก็เตรียมเสนอครม.ให้เหล็กแผ่นเคลือบสีมาตรฐานเนี่ยจากเดิมนะคะเป็นมาตรฐานภาคการสมัครใจให้ยกระดับเป็นสินค้าควบคุมนะคะป้องกันเรื่องของสินค้าคุณภาพต่ำเข้าสู่ตลาดโดยมาตรฐานที่จะยกระดับเนี่ยมี4รายการด้วยกันนะคะทั้งเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีนะคะหรือว่า PPGI ค่ะเหล็กอะลูซิงเคลือบสีนะคะหรือ PPGL นะคะเหล็กแซมนะคะเหล็กเคลือบสังกะสีอลูมิเนียมและแมกนีเซียมค่ะซึ่งถ้าหากครม.นะคะมีการเห็นชอบก็คาดว่ามาตรฐานทั้ง4ฉบับเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ในปี2570นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายมีเวลาในการเตรียมความพร้อมด้วยโดยสินค้าเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานแล้วก็มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดนะคะถึงจะผลิตแล้วก็นำเข้าหรือจำหน่ายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณวราวุฒิยังบอกอีกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากใบอนุญาตม.อ.2นะคะสำหรับมาตรฐานภาคสมัครใจเป็นม.อ.4ค่ะสำหรับที่เป็นสินค้าควบคุมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจโรงงานหรือเก็บตัวอย่างใหม่นะคะเพื่อที่จะลดภาระแล้วก็ไม่ให้กระทบกับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานเดิมอยู่แล้วค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ปิดกั้นสินค้านำเข้าแต่กำลังสร้างกติกาให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีการแข่งขันกันอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพนะคะใครจะผลิตหรือนำเข้าเหล็กเข้ามาในไทยเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าได้มาตรฐานเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบราชการกันบ้างนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนนะฮะก็มีอินโฟกราฟิกแล้วก็ข่าวออกมาว่ามีตำแหน่ง11สายงานเนี่ยที่อาจจะมีการปรับยุบนะฮ
2: ะ
1: ปรับยุบจากการเกษียณอายุไม่ใช่ว่านั่งๆในตำแหน่งนั้นอยู่เนี่ยแล้วคุณจะถูกไล่ออกนะครับไม่ใช่นะฮะคือตำแหน่งเนี่ยอย่างเช่นตำแหน่งผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวตำแหน่งพนักงานโสดทัศนะฮะหรือว่าตำแหน่งนายช่างศิลป
2: ์
1: นะฮะอันนี้เป็นต้นนะฮะใน11สายงานเนี่ยคือคนฟังแรกๆเนี่ยก็จะงงอ้าวฉันครองตำแหน่งนี้เดี๋ยวฉันจะถูกไล่ออกแล้วเหรอไม่ใช่เขาหมายความว่าถ้าเกษียณอายุเนี่ยเกษียณอายุปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะไม่มีการรับคนเพิ
2: ่ม
1: ก็จะยุบตำแหน่งนั้นๆไปก็คือทยอยยุบทยอยเลิกไปนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไล่ออกอ
2: ัน
1: นั้นไม่ใช่อันนั้นผิดนะฮะนะฮะก็มีความคืบหน้าออกมาบอกว่า11สายงานเนี่ยเขาจะทยอยยุบนะฮะตามสำนักงานกพ.นะฮะสำนักงานกพ.ออกแถลงการนะครับอันนี้จากกพ.เลยนะครับชี้แจงมติครม. 11สิงหาคมเรื่องทยอยยุบตำแหน่งราชการ11สายงานเป็นการปรับรูปแบบการจ้างงานไม่ใช่ยกเลิกภารกิจหรือวิชาชีพนะครับเขาก็ออกมาชี้แจงนะฮะตามที่ผมบอกแล้วแหละผมพูดให้เข้าใจง่ายๆแล้วตรงนี้เขาใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการสรุปสำนักงานกพ.ชี้แจงเจตนารมณ์ของครม.ไม่ใช่การยกเลิกภารกิจยกเลิกตำแหน่งงานวิชาชีพหมายความว่า11สายงานไม่มีความสำคัญหรืออะไรยังไงไม่ได้ด้อยค่าแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับระบบบริหารกำลังคนรัฐให้มีความเหมาะสมตามภารกิจรูปแบบการทำงานและบริบทที่เปลี่ยนไปมาตรการดังกล่าวมุ่งทบทวนความจำเป็นในการใช้กำลังคนรูปแบบการจ้างงานประเภทราชการ11สายงานโดยเมื่อมีตำแหน่งคนเดิมเนี่ยพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยก็จะต้องพิจารณาภารกิจว่ายังมีความจำเป็นอะไรต่อไปหรือไม่นะครับอันนี้ให้หน่วยงานราชการพิจารณานั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งนี้นะฮ
2: ะ
1: สายงานบรรณารักษ์บรรณารักษ์ก็คือคนที่ดูแลห้องสมุดเคยเข้าไหมนะฮะก็จะมีคนที่คอยบอกว่าอ้าวหนังสือตรงนั้นอยู่ตรงไหนยืมหนังสือเขาก็จะเป็นคนที่จะกดอะไรต่างๆเนี่ยให้นะฮะไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังเข้ากันอยู่หรือเปล่านะฮะสมัยผมเนี่ยเข้าไปเป็นประจำแล้วก็มีบัตรคำบัตรดัชนีอะไรเนี่ยต้องไปถามเขาเขารู้หมดเลยฮะหนังสืออยู่ตรงไหนหนังสืออยู่ตรงไหนนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่เอาไปคืนตามที่เนี่ยเขารู้ด้วยนะครับว่าใครตีมือหักอะไรเงี้ยนะฮะสายงานบรรณารักษ์เนี่ยก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกห้องสมุดคือยกเลิกบรรณารักษ์แล้วห้องสมุดจะยกเลิกไหมคนก็สงสัยไงมีห้องสมุดไม่มีบรรณารักษ์เอ๊ะมันยังไงวะ
2: เขาอาจจะเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้แล้วเขา
1: เป็นไปได้เป็นไปได้ e-library
2: ใช
1: ่เป็นไปได้ก็คือว่ากดปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าหนังสือ ตรงน
2: ี
1: ้อยู่ที่ไหนใช่ยกเลิกการใช้บุคลากร ที่มีความรู้และทักษะด้านบรรณารักษศาสตร์เหรอฮะส่วนราชการยังสามารถจ้างบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในรูปแบบพนักงานราชการเอาข้าราชการบรรณารักษ์เนี่ยหมายความว่าถ้าเกษียณปุ๊บอาจจะมีการยุบยกเลิกแล้วไปจ้างพนักงานราชการแทนเพราะว่าพนักงานราชการเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายบำเหน็จบำนาญเขาแต่เงินเดือนเขามากกว่าข้าราชการใช่ไหมครับประมาณ 2-3 พันในการเรียกบรรจุใช่ไหมครับเมื่อก่อนเท่าไหร่ไม่รู้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะราชการ 15,000 พนักงานราชการ 18,000 อัตราส่วนแตกต่างประมาณนั้นแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยของเงินเดือนของพนักงานราชการเนี่ยมันก็จะน้อยกว่ารัฐก็จะมีข้อผูกพันอะไรต่างๆน้อยกว่าเพราะเขาใช้สิทธิประกันสังคมไม่ได้ใช้สิทธิของกรมบัญชีกลางนะฮะความผูกพันมันเลยน้อยกว่าก็เลยมองว่างานต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีการยุบยกเลิกไปจะใช้พนักงานราชการเนี่ยมาแทนนะครับนี่ก็คือแนวทางของกพ.บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจ11สายงานเนี่ยก็คือว่าเกษียณปุ๊บค่อยยุบแต่ก่อนจะยุบเนี่ยก็ถามหน่วยงานก่อนมีความจำเป็นหรือไม่นะครับถ้าเกิดยังรู้สึกว่าอ้อมันไม่มีความจำเป็นนะครับเป็นตำแหน่งเก่าปุ๊บเนี่ยก็ยุบไปเสียหรือจะอยากจะเกิดปรับเปลี่ยนอยากจะคงเอาไว้ก็เปลี่ยนเป็นจ้างพนักงานราชการแทนนะฮะคือยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปตำแหน่งบางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงแต่กรมเรานะฮะเปลี่ยนแปลงกันมานานแล้วฮะไม่ต้องรอคณะรัฐมนตรีนายช่างไฟฟ้าของสถานีเนี่ยนะฮะไปรายงานข่าวไปเป็นนักสื่อสารมวลชนเองและคนขับรถเนี่ยนะฮะบางทียังจะไปถ่ายรูปถ่ายอะไรแทนเลยฮะต่างจังหวัดนะฮะนะฮะของเรานายช่างศิลป์เนี่ยยังไปทำธุรการเลยครับ
2: ครบวงจร
1: ครบวงจรครบวงจรคือของเราเนี่ยมีการปรับภายในอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยชื่อตำแหน่งนี้นั่งเกาหัวทั้งวันเหรอไม่ใช
2: ่
1: คือตำแหน่งอย่างเช่นนายช่างศิลป์พนักงานโสตทัศน์เนี่ยเอาไปทำธุรการนะไปทำธุรการหัวฟูอยู่นะ แล้วก็นายช่างไฟฟ้า อย่างของเราเนี่ยงานงอพยอ งานยานยนต์พัสดุอะไรต่างๆงานพัสดุอะไรนะฮะหัวหน้านี่คือนายช่างไฟฟ้านะครับ เก่งมากเลยนะครับด้านธุรการด้านพัสดุเนี่ยเป๊ะหมดเลยนะฮะกฎหมายแม่นมากนี่คือของสถานีเรานะฮ
2: ะ
1: ปรับเปลี่ยนกันมานานแล้วฮะเรื่องของตำแหน่งคือคนภายนอกมองว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี่ยมันอะไรเนี่ยทำไมนายช่างไฟฟ้าเนี่ยมันมีเยอะจังที่บ้านเป็นโรงไฟฟ้าหร
2: อ
1: ที่ทำงานเป็นโรงไฟฟ้าหรอไม่ใช่เพราะว่าช่างไฟฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่แค่ไฟฟ้านะครับทำอย่างอื่นเยอะนะไอทีก็ทำบางคนบางที่เนี่ยรายงานข่าวอย่างเช่นคุณเสกสมเนี่ยเมื่อก่อนนายช่างไฟฟ้าตอนนี้ไปเป็นอะไรประชาสัมพันธ์จังหวัดอะไรอ่างทองแล้วนั่นแหละคือทำงานหลากหลายนะฮะแต่ก็ดูเรื่องของการปฏิรูปราชการก็แล้วกันว่าเดี๋ยวจะมีแนวทางอย่างไรปฏิรูปแน่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยยังไงมันขยายไปเรื่อยๆเงินงบประมาณก็ไม่พอนะฮะคือสมัยคุณทักษิณเนี่ยเคยทำมารอบนึงแล้วพนักงานราชการเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยคุณทักษิณชินวัตรประมาณปี2540กว่า43หรือ45เพราะคุณทักษิณมองว่าระบบราชการเนี่ยถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยประชาชนเนี่ยนะฮะเป็นคนหาเลี้ยงข้าราชการนะครับเงินเดือนข้าราชการมาจากภาษีประชาชนและวันใดวันหนึ่งที่ข้าราชการเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหน่วยงานมีความใหญ่โตมากขึ้นประชาชนไม่มีปัญญาจ่ายด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยภาระงบประมาณแบบนี้จะไปเก็บภาษีจากประชาชนแล้วมาจ่ายให้เป็นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วงบประมาณก็มีทั้งไปกู้เขาขาดดุลอะไรต่างๆเนี่ยยังไงก็ต้องปฏิรูปต้องลดขนาดราชการลงนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจณวันนี้นะฮะติดตามดูว่าจะมีแนวทางเห็นว่าสิ้นเดือนนี้มั้งจะมีแนวทางออกมานะฮะจากคุณประกรณ์นินประพันธ์ว่าเงื่อนไขในการเออร์ลี่เนี่ยมันเป็นยังไง
2: มีย
1: ังไงหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะติดตามดูแล้วกันนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริง
3: คุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันที

0: ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องโอกาสทองแป้งมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจารุมนวณิชสุวรรณผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลแล้วก็ท่านผู้ฟังจากทางบ้านด้วยนะคะ
1: ครับท่านครับกรมการค้าต่างประเทศเพิ่งนำคณะไปเจรจาที่สหรัฐอเมริการัฐอิลลินอยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
2: ก็สำหรับการเดินทางไปเจรจาที่รัฐอิลลินอยที่สหรัฐเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็นำโดยท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะคะท่านอาราดาเป็นหัวหน้าคณะซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกลับมาในหลายๆด้านด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่ผลจากการที่เราไปครั้งนี้ก็คือว่าเราได้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็มีช่องทางการตลาดกับหน่วยงานพันธมิตรหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเพราะว่าที่เราไปพบเนี่ยเราก็ได้มีการหารือกับหน่วยงานในส่วนของอิลลินอยเองนะคะก็ที่เป็นองค์กรกึ่งรัฐกึ่งเอกชนแล้วก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนในนั้นนะคะก็ทางหน่วยงานชื่อว่า Illinois Economic Development Corporation เนี่ยนะคะก็ได้มีการแนะนำให้กับทางผู้ประกอบการไทยอะค่ะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่สำคัญในชิคาโกนะคะเพื่อเป็นการเปิดตัวให้สินค้าไทยได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยเราก็ยังได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่น Chicago Land Food and Beverage Network นะคะซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่มีแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่แล้วก็มีสมาชิกกว่า300รายนะคะก็ถือว่าได้เป็นช่วยในเรื่องของการเปิดประตูให้ทำกิจกรรมที่ในส่วนของการทำในเรื่องของโฟกัสกรุ๊ปเลยนะคะในเรื่องของการเจาะลึกกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารเคมีภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของแป้งมันสำปะหลังไทยให้กับนักโภชนาการด้วยนะคะในส่วนของความสำเร็จที่2ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นนึงเลยในระดับธุรกิจนะคะก็คือว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยเราก็สามารถปิดดีลทางการค้ากับบริษัทชั้นนำที่เป็นซัพพลายเออร์วัตถุดิบทางการเกษตรได้เลยนะคะก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการสั่งซื้อในส่วนของแป้งมันสำปะหลังชนิดฟลาวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มแล้วทางบริษัทเองก็ที่เป็นผู้นำเข้าอะค่ะก็จะมีการช่วยเหลือในด้านของการทำตลาดแล้วก็การส่งออกให้อย่างต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้เนี่ยในส่วนที่เราได้ไปเจรจาในเรื่องของที่เราไปทริปในครั้งนี้มาเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างนึงที่เราถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นะคะกับบริษัทใหญ่ในสหรัฐก็คือว่าเราได้ไปหารือกับบริษัทที่เป็นผู้ผลิตส่วนผสมเชิงฟังก์ชันนะคะก็คือ functional ingredients เนี่ยซึ่งเป็นรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยและจากการที่เราได้ไปพูดคุยเนี่ยเราก็พบว่าทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะมีความต้องการสินค้าจากไทยสูงมากนะคะแล้วก็ทางบริษัทเองก็ยินดีที่จะมีความร่วมมือกับทางกรมการค้าต่างประเทศอย่างใกล้ชิดที่จะผลักดันให้มีข้อยกเว้นในเรื่องของภาษีนำเข้าโดยเฉพาะสินค้าแป้งมันสำเร็จรูปในเรื่องของแป้งแปรรูปนะคะแล้วก็มีในเรื่องของไซรัปโดยที่ทางบริษัทเองก็จะใช้เครือข่ายอะค่ะเครือข่ายอุตสาหกรรมภายในสหรัฐเองเนี่ยสะท้อนถึงความต้องการแล้วก็ตอกย้ำให้ภาครัฐของสหรัฐเนี่ยได้เห็นว่าสินค้าจากไทยเป็นวัตถุดิบที่จำเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ในห่วงโซ่การผลิตของเขาอะนะคะก็ถือว่าทริปนี้นี่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเองก็ได้ทั้งพันธมิตรใหม่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้พันธมิตรรายใหญ่ที่ถือว่าเป็นแรงหนุนสำคัญในการผลักดันสินค้ามันสำปะหลังไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปค่ะ
1: ครับมีคำว่าสิทธิพิเศษทางภาษีตาม Section 301 Annex A หรือว่ามาตรา301ภาคผนวก A ของสหรัฐอเมริกาที่มีการพูดกันบ่อยๆนะครับคืออะไรครับท่านฮะ
2: ก็อย่างนี้นะคะขอเรียนก่อนว่าเดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า Section 301เนี่ยคืออะไรแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือ Section 301เนี่ยเป็นกฎหมายการค้าของสหรัฐนะคะก็คือภายใต้พรบการค้าปี1974ที่ทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยใช้ตรวจสอบการกระทำนโยบายหรือว่าเป็นแนวปฏิบัติของรัฐบาลต่างประเทศทีนี้ถ้าหากทางสหรัฐเนี่ยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผลก็จะใช้มาตรการตอบโต้เช่นเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติม เหมือนเช่นที่ไทยเพิ่งจะโดนมาเมื่อวันที่24กรกฎาคม

0: ที่ผ่านมานะคะทางสหรัฐเองก็ได้มีการกำหนดอัตราภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าไทยในอัตรา 12.5% อันนี้ก็โดนภายใต้เซ็กชั่น301กรณีของ Forced Labor หรือว่ากรณีการใช้แรงงานบังคับนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นนะคะก็คือว่าแม้ว่าในภาพรวมของทางสหรัฐจะประกาศขึ้นภาษีกับในหลายๆประเทศแต่ว่ามันมีสินค้าบางกลุ่มค่ะที่ทางสหรัฐขาดแคลนแล้วก็เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องใช้เป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมภายในประเทศก็จะถูกดึงรายชื่อมาไว้อยู่ในบัญชียกเว้นภาษีอย่างเช่น Annex A เมื่อกี้ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อให้สินค้ากลุ่มนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องโดนการเก็บภาษีเพิ่มทีนี้ในส่วนถ้าถามถึงในเรื่องของในส่วนของแป้งมันสำปะหลังของไทยอะค่ะก็เป็นสินค้านึงที่เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่ถือว่าเราได้ประโยชน์จากมาตรการตรงนี้เพราะว่าเราเนี่ยถูกแป้งมันสำปะหลังไทยก็ถูกจัดให้อยู่ในรายการยกเว้นภาษีภายใต้เซ็กชั่น301นี้เหมือนกันนะคะก็เนื่องมาจากอย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นว่าสหรัฐไม่สามารถปลูกหรือว่าผลิตมันสำปะหลังได้ในประเทศแล้วก็ทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การบริโภคในสหรัฐเนี่ยก็ยังมีความต้องการใช้แป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญอยู่อะค่ะ
1: ครับมีข่าวว่าบริษัทฟาร์มนมจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยเขาสนใจมันสำปะหลังไทยด้วยเหรอครับ
0: ก็อันนี้ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นโอกาสดีแล้วก็เติบโตสูงมากสำหรับในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เนื่องมาจากว่าในภูมิภาคนี้นี่มีการทำปศุสัตว์จำนวนมากแต่ว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์แล้วก็เขาเลยต้องมีความต้องการที่จะนำเข้าวัตถุดิบในปริมาณที่เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งมันสำปะหลังเองมันสำปะหลังไทยเองเนี่ยค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีอย่างนึงก็คือว่าเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยค่ะทางบริษัทโคนมรายใหญ่ของทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ก็แสดงความสนใจแล้วก็ติดต่อทางกรมมานะคะว่าสนใจที่จะนำมันสำปะหลังอัดเม็ดจากไทยเนี่ยไปทดลองใช้ในผสมในอาหารสัตว์ซึ่งกรมเองก็ได้มีการติดต่อผู้ประกอบการไทยก็ให้มีการจัดส่งตัวอย่างไปทดลองก็ตอนนี้ก็ได้มีการจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางกรมเองก็จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เพื่อให้ผลักดันให้เกิดการซื้อขายจริงต่อไปนะคะก็ถือว่าความสำเร็จนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางนี่ถือว่ามีศักยภาพมากแล้วก็ถ้าดูจากตัวเลขการส่งออกเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกนะคะของปี69เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกไปยังซาอุดิอาระเบียที่มีการส่งออกมันอัดเม็ดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่าประมาณ 31,000 ตันนะคะซึ่งก็ถือว่าสะท้อนความสำเร็จในการที่ทางกรมได้มีการผลักดันมันสำปะหลังไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในภูมิภาคนี้ได้อย่างแท้จริงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือประโยชน์ของการที่เราได้เข้าในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยทางกรมเองก็มีกลยุทธ์ที่สำคัญด้วยนะคะก็คือในเรื่องของการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็รวมไปทั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยการผลักดันในการจับคู่ธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแล้วก็อีกทั้งเรายังมีกลยุทธ์ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือคู่ค้าในตะวันออกกลางเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับมิตรภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสินค้าไทยเนี่ยรักษามาตรฐานคุณภาพและความสม่ำเสมอได้เนี่ยทางคู่ค้าก็จะใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้ตะวันออกกลางนี่กลายเป็นตลาดรองรับผลผลิตมันของไทยได้อย่างมั่นคงในระยะยาวค่ะ
1: ครับการเจรจาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรครับจากการเจรจาในครั้งนี้ครับ
0: โอ้ก็เรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าในทุกๆภารกิจของกรมการค้าต่างประเทศเองเวลาเดินทางไปเจรจาเปิดตลาดใหม่ๆในส่วนของสินค้ามันสำปะหลังเนี่ยกรมเองก็มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งตรงประโยชน์ถึงพี่น้องเกษตรกรบ้านเราอะนะคะได้โดยที่ประโยชน์หลักๆที่เป็นเป้าหมายของเราก็คือในเรื่องแรกคือเป็นเรื่องของราคาของมันสดนะคะที่ต้องการให้มีเสถียรภาพสูงขึ้นเพราะจากการที่อย่างการที่แป้งมันสำปะหลังไทยรอดพ้นจากภาษีเซ็กชั่น301ของสหรัฐเนี่ยค่ะหรือแม้ว่าการที่ฟาร์มใหญ่ใน UAE สนใจที่จะนำมันอัดเม็ดไปทดลองตรงนี้นะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ถูกกดราคาเพราะว่า เมื่อโรงงานแปรรูปมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมารออยู่เป็นจำนวนมากใช่ไหมคะความต้องการใช้หัวมันสดเพื่อป้อนโรงงานก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยสิ่งนี้แหละค่ะจะเป็นการช่วยพยุงราคารับซื้อหัวมันสดในประเทศให้อยู่ในระดับที่ดีแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้พี่น้องเกษตรกรต้องเจอกับปัญหาราคาตกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันในเป็นปริมาณมากๆด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของความต้องการแป้งในเกรดคุณภาพสูงในตลาดสหรัฐเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวช่วยในการจูงใจให้โรงงานไทยเนี่ยนะคะรับซื้อในราคาที่สูงตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการที่จะต้องดูแลแปลงแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้เชื้อแป้งที่สูงเพื่อให้ได้ราคาสูงนะคะแล้วก็ส่วนด้านที่สองก็คือในเรื่องของความมั่นคงของตลาดและการกระจายความเสี่ยงคือในอดีตเนี่ยค่ะเราเนี่ยพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นหลักแต่ว่าการที่เราเจาะตลาดตะวันออกกลางสำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งซาอุดิอาระเบียก็ดีหรือ UAE ก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมเลยเพราะว่าผลผลิตของเกษตรกรเนี่ยก็จะได้มีช่องทางในการระบายสินค้าที่กว้างขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับวงการมันสำปะหลังของไทยนะคะแล้วก็ด้วยพฤติกรรมของคู่ค้าตะวันออกกลางเองเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของความไว้วางใจด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากการทดลองใช้มันอัดเม็ดที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคะว่ามีบริษัทโคนมทดลองไปเนี่ยประสบความสำเร็จก็จะถือว่าจะกลายเป็นออเดอร์ประจำระยะยาวที่ช่วยรองรับผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรได้อย่างมั่นคงค่ะ
1: ครับในอนาคตกรมการค้าต่างประเทศมีแผนผลักดันมันสำปะหลังของไทยสู่ตลาดโลกเพิ่มเติมยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ก็สำหรับก้าวต่อไปนะคะทางกรมการค้าต่างประเทศเองก็มุ่งมั่นที่จะนำพาแป้งมันสำปะหลังไทยก้าวข้ามนะคะจากเป็นแค่เพียงสินค้าวัตถุดิบไปสู่การเป็นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมมูลค่าสูงมากขึ้นค่ะโดยทางกรมเองก็มีแผนผลักดันนะคะอยู่3แนวทางหลักๆเลยก็คืออย่างแนวทางที่1เนี่ยเป็นการยกระดับให้เป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตก็คือว่ากรมจะผลักดันให้แป้งมันสำปะหลังไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมขั้นสูงให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมยาเครื่องสำอางไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่กำลังมาแรงนะคะก็อย่างที่เรียนค่ะเป้าหมายเราคือผลักดันให้มันสำปะหลังไทยเป็นวัตถุดิบแห่งอนาคตในอุตสาหกรรมโลกนะคะส่วนแนวทางที่2ที่กรมพยายามผลักดันก็คือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนโดยที่กรมเองเนี่ยก็จะต้องจะมีการติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะหารือร่วมกับภาคเอกชนไทยอย่างเป็นระยะเพื่อที่จะปรับกลยุทธ์ให้เท่าทันกับการค้าของโลกนะคะในการรักษาความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าเราเองก็จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวต่อไปนะคะแล้วก็แนวทางที่3ที่กรมจะผลักดันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเรื่องของการเจาะลึกตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพซึ่งตอนนี้เองเนี่ยค่ะกรมก็ได้มีโฟกัสอยู่3กลุ่มตลาดที่สำคัญนะคะก็คืออันแรกคือเป็นตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของเราที่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะโดยที่ตัวเราเองเนี่ยตัวหมายถึงตัวกรมนะคะไม่ได้มองแค่ว่าจีนเป็นตลาดแหล่งเดิมนะคะแต่ว่ากำลังที่จะรุกขยายพื้นที่ไปยังจีนตอนใต้แล้วก็วันตกเฉียงใต้นะคะเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดเพิ่มมากขึ้นและนอกจากตลาดจีนแล้วก็ดีเนี่ยตลาดใหม่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้นำเรียนไปแล้วก็คือภูมิภาคตะวันออกกลางตลาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่เราจับตาเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงมากแล้วก็มีความต้องการทั้งในส่วนของมันอัดเม็ดไปทำอาหารสัตว์แล้วก็ทำในเรื่องของแป้งมันสำปะหลังเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะแล้วก็เราก็ยังมีการผลักดันในเรื่องของจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงการค้าเสรีต่างๆนะคะโดยเฉพาะสมาคมการค้าเสรียุโรปหรือว่ากลุ่มเอฟตานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความได้เปรียบทางด้านภาษีแล้วก็สร้างแต้มต่อให้กับสินค้าไทยอะค่ะก็คือง่ายๆเราก็คือว่ากรมการค้าต่างประเทศเองเราถือว่าเราก็มีแผนที่ชัดเจนนะคะตั้งแต่การเพิ่มมูลค่าตัวสินค้าไปจนถึงการบุกตลาดใหม่ๆเพื่อให้มั่นใจว่ามันสำปะหลังไทยเองเนี่ยก็จะเป็นรายได้หลักที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ของประเทศไทยเราต่อไปอะค่ะ
1: ครับนี่คือแนวทางผลักดันแป้งมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกโดยกรมการค้าต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจารุมนวณิชสุวรรณผู้อำนวยการกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 8:47 ค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะติดตามกับเรื่องพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็มีการออกมาแถลงภายหลังจากการประชุมครม.เงานะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และ3นะคะระหว่างวันที่7-9 กันยายนนี้ซึ่งพรรคก็เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีความเสี่ยงทุจริตนะคะแล้วก็การใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่ารวมไปถึงปัญหาที่พบในชั้นกรรมธิการด้วยที่พร้อมจะนำเสนอแล้วก็ตรวจสอบในที่ประชุมสภาค่ะนอกจากนี้พรรคยังเตรียมผลักดันกฎหมาย3กลุ่มนะคะก็คือเรื่องของกฎหมายด้านการเมืองประชาธิปไตยนะคะก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญกฎหมายด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะการปฏิรูปประกันสังคมการคุ้มครองแรงงานต่างๆรวมไปถึงการปฏิรูปรัฐนะคะอย่างพรบข้อมูลข่าวสารสาธารณะและการปฏิรูประบบงบประมาณค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ทางคุณโสพลซาลัมนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรจัดสรรวันประชุมสภาสำหรับกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชนโดยเฉพาะตามที่เคยมีการแสดงวิสัยทัศน์เอาไว้ด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนการตรวจสอบกรรมการปปช.นะคะกรณีมีมติยกคำร้องคดีซุกหุ้นของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคะพรรคก็จะติดตามเรื่องนะคะการส่งจากประธานรัฐสภาไปยังศาลฎีกาด้วยเรียกร้องให้มีกระบวนการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสส่วนคดีหุ้นสว.นะคะพรรคยังรอการพิจารณาของกกต.ว่าจะส่งต่อศาลฎีกาหรือไม่นะคะถ้าหากนำมาอภิปรายจะพิจารณาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.แล้วก็นักการเมืองด้วยส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณณัฐพงษ์ยืนยันนะคะว่าจะยื่นยติภายในสมัยประชุมนี้แน่นอนโดยอยู่ระหว่างการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าจะอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีหรือว่าเป็นรายบุคคลนะคะรวมไปถึงกรอบยติแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยค่ะ
1: ครับส่วนทางด้านพรรคประชาชนนะครับก็แสดงความกังวลใจต่อแผนการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทนะคะก็บอกว่ารายละเอียดโครงการอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจน มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็เกรงว่ามันจะมีการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งนะครับหรือใครคนใดคนหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยที่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีโครงการนี้และจะมีสเปคแบบนี
2: ้
1: นะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการกำหนดสเปคในใจว่าจะต้องผ่านมอกผ่านนู่นผ่านนี
2: ่
1: นะฮะแล้วก็พอมีสายวงในรู้อยู่แล้วก็ไปขอมอกล่วงหน้าส่วนคนขอไม่ทันเนี่ยก็อดหมดสิทธิ์ไปเขามองแบบนี้ตัวอย่างเป็นแบบนี้ที่เขามองว่าจะมีการล็อกสเปคไหมแล้วก็จะมีการขีดเส้นไหมว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีคนคนนี้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนได้รับการประมูลได้รับการประมูลเสร็จก็ได้กำไรพอได้กำไรปุ๊บก็ซับช่วงต่อไปเรื่อยๆเขามองแบบนี้ว่ามันจะเป็นการทุจริตในเชิงนโยบายหรือไม่นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลฮะรองหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงความเห็นในการใช้จ่ายเงินพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่า400,000 ล้านเนี่ย200,000 ล้านเนี่ยจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเรื่องของโซล่าอะไรต่างๆนะครับดังนั้นแล้ว400,000 ล้านเดี๋ยวตัดออกไปก่อนเอาแค่200,000 ล้านก่อนที่เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะก็ทางด้านของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุภโชติชัยสัตย์นะฮะก็ออกมาบอกว่าปัญหาสำคัญคือกระบวนการจัดทำโครงการเปิดให้หน่วยงานเสนอโครงการจากล่างขึ้นบนไม่มีการกำหนดทิศทางและนโยบายเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็การใช้คำนำหน้าว่าเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้กับโครงการเป็นจำนวนมากอาจเปิดช่องให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตในอนาคตเขาพูดรวมแบบนี
2: ้
1: ส่วนคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงความจริงใจของรัฐบาลในการเปิดให้ตรวจสอบโดยเฉพาะโครงการที่มีคำว่าโซล่าซึ่งอาจจะนำไปสู่การจัดจ้างมูลค่าหลายหมื่นล้านถึงแสนล้านบาทดังนั้นต้องตรวจสอบว่าผู้ประกอบการบางรายได้รับข้อมูลเตรียมตัวล่วงหน้าหรือไม่ตามที่ผมบอกนะฮะเหมือนชี้ช่องบอกแล้วว่าต้องมีสเปคอะไรบ้างนะฮะก็จะมีบางส่วนแหละที่เตรียมไม่ทันตกไปต่อคนที่รู้ล่วงหน้าเนี่ยก็จะได
2: ้
1: นะฮะเขาก็บอกว่ามันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบนี้ไหมรวมถึงการตรวจสอบการได้รับมาตรฐานมอกของสินค้าว่ามีความปกติหรือเอื้อประโยชน์ให้รายใดหรือไม
2: ่
1: เรื่องที่รักมักที่ชังแล้วก็มาตรฐานไม่เป็นมอกจริง
2: ๆ
1: อันนี้เขาก็ว่าอย่างนั้นนะอันนี้การตั้งข้อสังเกตซึ่งยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะ
2: อ
1: ันนี้เขาพูดง่ายๆดักทางไว้ก่อนนะฮะพรรคประชาชนจะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเสี่ยงในการใช้เงินกู้ตรงนี้ต่อไปก
2: ่
1: อนที่จะมีการลงมตินะฮะ
2: ค่ะส่วนการเปิดประชุมสภานะคะทางด้านโฆษกพรรคภูมิใจไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยนะคะก็ออกมาเปิดเผยหลังการประชุมสสพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์นะคะว่าก็มีความพร้อมในการเตรียมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมนี้นะคะแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าสัปดาห์แรกเนี่ยจะมีการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนะคะก็คือกู้400,000 ล้านบาทนะคะคือก่อนนี้ส่วนอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,570ในวาระที่2และ3นะคะก็ทราบมาว่าฝ่ายค้านเองเนี่ยจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างแน่นอนนะคะพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมในการประชุมแล้วก็อภิปรายทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็ตามนะคะแต่ถ้าหากมีใครที่อภิปรายไม่ได้อยู่ในขอบเขตหรือว่าอยู่ในเนื้อหายติที่มีการอภิปรายเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงได้อยู่แล้วนะคะส่วนในการประชุมสมัยนี้พรรคภูมิใจไทยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะยื่นร่างกฎหมายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทางคุณแนนก็บอกว่าตอนนี้มีอยู่หลายฉบับนะคะที่อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็มีอีกหลายฉบับที่กำลังจะยื่นเข้าสภาค่ะและยังเป็นอีกส่วนที่เป็นกฎหมายจากทางครม.ที่ตอนนี้อยู่ระหว่างฟังความคิดเห็นเช่นกันนะคะก็ภาพรวมเนี่ยคือมีอีกหลายฉบับที่ตอนนี้รอเข้าสภาอยู่จากพรรคภูมิใจไทยค่ะ
1: นะก็เรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็บอกว่าไม่มีองครักษ์พิทักษ์รัฐมนตรีนะฮะฟังแบบนี้แล้วผมพอมองออกว่าใครรัฐมนตรีดี
2: อ
1: ีรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกชิดชอบคือนักข่าวจะถามตรงนี้แหละเพราะว่ายังไงคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรีดีอีจะต้องถูกอภิปรายอยู่แล้วเรื่องของไทย AI Passport ใช่ไหมฮะเขาก็ฝ่ายค้านก็ดักคอแหละบอกว่าจะมีคนมาตอบแทนไห
2: ม
1: คือจริงๆอ่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในหน่วยงานของท่านเนี่ยท่านจะต้องตอบด้วยตนเองอย่างฉะฉานแล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลนะเขาเลยบอกว่าคือฝ่ายค้านเหมือนพูดดักคอไว้ก่อนบอกว่าจะมีองครักษ์พิทักษ์ไหมนะฮะส่วนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็บอกว่าไม่มีน
2: ะ
1: ฮะตอนนี้ก็น่าจะติวเข้มคือตอนนี้โจทย์เนี่ยของรัฐบาลชุดนี้ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เตรียมไว้อยู่แล้วหัวสวใช่ไหมแล้วก็ไทย AI Passport อะไรอีก
2: ข้อมูล
1: สอบท้องถิ่น
2: ข้อมูลรั่ว
1: เนาะอะไรต่างๆเนี่ย ก็อยู่ประมาณนี
2: ้
1: นะฮะคนที่หนักสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะที่จะต้องตอบแต่ไม่น่ากังวลไม่น่ากังวลเพราะจริงๆอ่ะไอการที่อภิปรายในสภาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นข้อมูลเก่าที่เราทราบอยู่แล้วจากสื่อมวลชนจากอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกหรือว่ามันมีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องสั่นสะเทือนรัฐบาลพอสมควรต้องมีข้อมูลใหม่ว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเป็นข้อมูลเดิมๆอย่างที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยตามสื่อเนี่ยมันก็จะไม่มีความดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อนี่คือฝ่ายค้านอ๋อนี่คือการทำงานอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวติดตามดูรอบนี้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆหรือไม
2: ่
1: นะฮะส่วนเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นฮะความคืบหน้าล่าสุดฮะรองเลขาธิการปปช.ก็ออกมาบอกครับว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องคดีโกงสอบท้องถิ่นปี68นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจกระดาษคำตอบนะครับส่วนคดีเนี่ยมันไปเชื่อมโยงเมื่อปี64ด้วยนะครับเชื่อมโยงการสอบท้องถิ่นเมืองพัทยาปี64บอกว่าตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นทางการกับผู้เกี่ยวข้องอะไรกันอย่างไรหลังจากก็จะเร่งสอบสวนแหละของปี64นะครับภายใน6เดือนหลังพบหลักฐานเชื่อมโยงนะฮะอันนี้ความคืบหน้าการสอบท้องถิ่นหัวสวครับโฆษก DSI แจ้งเอกสารคดีหัวสวหลุดฮะ
2: ค่ะซึ่งพลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำนะคะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารรายงานการสอบสวนคดีพิเศษนะคะในความผิดฐานอ้างยี่ซึ่งเกี่ยวกับข้อหาการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารทางราชการในรูปแบบรายงานการสอบสวนค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็สั่งให้กองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงนะคะก็ยืนยันว่าดีไซน์พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะคะทุกส่วนเพื่อที่จะให้เกิดความโปร่งใสส่วนความผิดเกี่ยวกับเอกสารราชการเนี่ย ก็ต้องรอผลการสอบสวนของทางตำรวจนะคะก็ต้องดูข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานว่ามีผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าข่ายความผิดฐานใดบ้างนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารเนี่ยหลุดออกมาจาก DSI หรือว่าจากบุคคลภายนอกนะคะเนื่องจากว่าในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีเอกสารหลายส่วนจึงต้องปล่อยให้ตำรวจเป็นคนที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงนะคะย้ำว่าการที่เอกสารในสำนวนคดีออกสู่ภายนอกโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยก็อาจจะกระทบกับเรื่องของความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะก็มีการแจ้งความนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานนะคะว่ามีเอกสารเผยแพร่ออกมาได้ยังไง
1: ครับหลุดจากไหนของจริงหรือไม
2: ่
1: นะฮะคือเมื่อวานก็มีคนไปถามเหมือนกันนะฮะไปถามท่านนั่นแหละท่านพลตำรวจตรีพันตำรวจตรีวรานันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เนี่ยว่าเอ๊ะตกลงแล้วของจริงไหมท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอยู
2: ่
1: นะฮะก็คือรอการตรวจสอบแต่แจ้งความแล้วนะครับก็เลยมันดูขัดกันฮะคือถามว่าข้อมูลที่หลุดออกมาเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ผู้สื่อข่าวไปถามโฆษก DSI บอกขอให้มีการตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเพราะเรายังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่การไปแจ้งความเนี่ยมันเหมือนกับว่าท่านต้องมั่นใจแล้วนะ
2: ว่าม
1: ันเป็นของจริงแล้วมันหลุดออกมาจริงๆไม่อย่างนั้นจะไปแจ้งความได้ยังไงถูกไหมฮะอันนี้คือผมอ่านจากเนื้อข่าวแล้วผมก็ดูเฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือข้อหาเนี่ยที่ DSI รับไปกับกกต.เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะฮะ
2: ค
1: ือของ DSI เนี่ยคืออ้างยี่ฟอกเงิน
2: อ
1: ้างยี่ก็คือตั้งตนเป็นบุคคลลับดำเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็คือไปหัวกันนั่นแหละเรียกว่าอ้างยี
2: ่
1: แล้วก็ฟอกเงินเนี่ยก็คือมีไปตรวจเส้นเงินนะฮะอันนี้คือส่วนที่ DSI เนี่ยเขาดูอยู่ในสำนวนเป็นคนละประเด็นกับกกต.กกต.คือการเลือกโดยมิชอบส่วนอันนี้คืออ้างยี่ซ่องโจรแล้วก็ฟอกเงินนะฮะต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปใครทำหลุดแล้วก็ใครเป็นคนเผยแพร่แล้วก็ไอ้ที่เผยแพร่เนี่ยมันจริงเท็จประการใดแต่ประชาชนก็ได้ประโยชน์นะฮะคือออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ยอาจจะทำใหเห็นอะไรมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในทางคดีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหลุดออกไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผู้ต้องหารู้ตัวหรืออะไรพวกนี้ทำลายหลักฐานอันนี้ก็มองได้อีกมุมนึงก็ถูกต้องเพราะมันคืออ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินเดี๋ยวจะทำลายหลักฐานอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับ DSI เหมือนกันนะฮะ
2: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีเสนอการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา9 นาฬิกาวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกหลังเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ.2569โดยมีวาระสำคัญพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งไทยพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในสัดส่วนสูงทำให้ต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นกระทบต่อราคาสินค้าและบริการรัฐบาลจึงเสนอกรอบกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณตามปกติได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนยอมรับการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสีย ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์นั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลัง3ฝ่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิด
10: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดนะคะหรือสังเกตได้นะคะคำศัพท์ที่เราได้เคยเสนอไปแล้วนะคะก็จะมีคำว่า apparent คำว่า clear นะคะ conspicuous discernible distinct evident explicit นะคะแล้วก็ล่าสุดนี้คำว่า lucid นั่นเองมาในวันนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่า manifest manifest สะกดนะคะ m a n i f e s t manifest นะคะคำว่า manifest นี้นะคะมีความหมายว่าแสดงให้เห็นชัดนะคะหรือปรากฏชัดก็ได้นะคะแสดงให้เห็นชัดหรือปรากฏชัดซึ่งนะคะจะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่า latent นะคะซึ่งแปลว่าที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในนะคะ อันนี้นะคะในทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีแนวคิดที่ว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างในสังคมเนี่ยมักจะมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีหน้าที่ของมันใช่ไหมคะซึ่งหน้าที่หรือว่าวัตถุประสงค์เนี้ยค่ะเราเรียกว่าฟังก์ชันใช่ไหมคะมันมี2ประเภทด้วยกันก็คือ manifest function ก็คือหน้าที่ที่ปรากฏชัดส่วนหน้าที่ที่แอบแฝงหรือว่ามันไม่ชัดเจนนะคะเราก็เรียกว่า latent function นั่นเองนะคะทีนี้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพิธีสวดศพอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นหน้าที่ที่ปรากฏชัดใช่ไหมคะเพราะว่าพอเราเห็นพิธีสวดจบแล้วเราก็จะแปลได้ว่าอ๋อเป็นการไว้อะไรนะคะหรือว่าแสดงความเศร้าโศกนะคะหรือว่าเศร้าเสียใจแก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าไปมองอีกด้านหนึ่งในหน้าที่ที่มันแฝงอยู่นะคะมันก็จะกลายเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลใช่ไหมคะที่มารวมตัวกันนะเพื่ออะไรเพื่อแสดงความอาลัยนั่นเองก็อาจจะมีญาติใช่ไหมคะอาจจะมีเพื่อนเก่าๆเพื่อนเก่าแก่ของคนที่เสียชีวิตมารวมกันแบบนี้นะคะก็อันนี้ให้ความรู้เพิ่มเติมในศัพท์ทางสังคมศาสตร์นะคะก็จะมีคำว่า manifest function อยู่ด้วยนั่นเองทีนี้ในส่วนของเราที่บอกว่า manifest นะคะมีความหมายนะคะที่แปลว่าแสดงให้เห็นชัดหรือว่าปรากฏชัดพอเวลาไปปรากฏในประโยคนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเราลองมาดูตัวอย่างประโยคแรกกันนะคะ Jane said to Sinton you told me a manifest lie นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ Jane พูดกับสุนทรนะคะคุณพูดปดอย่างชัดๆกับฉันนะคะก็คือที่เธอพูดมาเนี่ยนะคะมันโกหกชัดๆเลยนะคะฉันรู้แน่นอนนะคะ อย่ามาโกหกฉันนั่นเองนะคะก็จะเป็นmanifest lie นะคะคือการโกหกอย่างชัดเจนนะคะ Jane said to Sinton you told me a manifest lie หรืออีกตัวอย่างประโยคนะคะอันนี้ก็จะใช้ในลักษณะของกริยาได้นะคะก็คือจะแปลว่าแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งนะคะ The workers chose to manifest their dissatisfaction นะคะin a series of strikes นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือคนงานนะคะหรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เลือกที่จะแสดงออกถึงความไม่พอใจนะคะอย่างชัดเจนโดยการประท้วงนะคะเป็นระลอกระลอกนะคะก็คือฉันอยากจะบอกให้นะคะหรือพวกเราจะบอกอยากจะบอกให้นายจ้างของเราเนี่ยทราบนะว่าเรารู้สึกแบบนี้เรารู้สึกไม่พอใจก็คือให้ชัดเจนกันไปเลยนะคะ The workers chose to manifest their dissatisfaction in a series of strikes นะคะก็คือแสดงความไม่พึงพอใจเนี่ยด้วยการประท้วงซะเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ใช้ manifest ในลักษณะที่เป็นกริยาได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือนะคะคำว่าmanifest นะคะก็มีความหมายว่าแสดงให้เห็นนะคะหรือปรากฏให้เห็นชัดนั่นเองและเราใช้ เป็นกริยาก็ได้เช่นกันค่ะนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-672-093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: บุหรี่หนึ่งมวนฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำคุณผู้ฟังค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาแบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้อยู่กับมุกข่าวออนประวีวงวชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะFM 89.75 MHz โดยรายการคุยข่าว9โมงของเรานะคะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรนะคะจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์รวมถึงรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ต่างๆเข้ากันมาได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่มุกบอกแล้วค่ะว่าเช่นเคยเนาะรายการของเราก็จะนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะ เรื่องราวเนาะที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเรารวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในระดับประเทศนะคะรวมถึง เล่าเรื่องของนโยบายสำคัญของรัฐบาลแล้วก็ข่าวที่เป็นข่าวดีของคนไทยด้วยวันนี้เนี่ยจริงๆมาเจอกันวันพุธค่ะพุธกลางสัปดาห์พุธที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะคะแล้วก็ข่าวดีข่าวแรกรับเช้าวันนี้ของเราค่ะต้องยินดีกับน้องเนเน่เนาะน้องเนเน่รอยัลค่ะทะยานเข้ารอบชิงชนะเลิศหลังเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนาะได้คว้าโกลเด้นบัสเซอร์หรือว่าปุ่มทองค่ะในเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์น่ะนะคะเป็นรอบไลฟ์โชว์ค่ะทำให้ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติค่ะลูกหลานชาวใต้ของเราชาวภูเก็ตเนาะแล้วก็ของประเทศไทยของเราต้องยินดีกับน้องมากๆนะคะกับการคว้ารางวัลโกลเด้นบัสเซอร์หรือว่าปุ่มทองเนาะที่ทำให้เหมือนเป็นปุ่มรัดแหละค่ะใครได้รับปุ่มนี้เข้าไปเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพาสเขาเรียกเป็นคล้ายๆแบบว่าฟาสต์พาสเนาะที่จะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เลยทันทีค่ะก็ยินดีกับน้องแล้วก็เดี๋ยวร่วมส่งกำลังใจให้น้องในรอบชิงชนะเลิศกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็ค่ะส่วนก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารอะไรต่างๆเนาะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันของเรากันก่อนนะคะว่าวันนี้ฟ้าฝนบ้านเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตนออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเล ีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจากเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวางช้างกลางนาบอนค่ะทุ่งสงจุฬาภรณ์ฉะอวดบางขันและทุ่งใหญ่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนค่ะคีรีรัตน์นิคมพนมเทียนซาพระแสงเวียงสะและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากพยากรณ์อากาศประจำวันคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องของข่าวสารนะคะในเรื่องของภาพรวมของประเทศกันบ้างอย่างที่ทุกคนรู้กันดีเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.ค่ะมุคคัดประเด็น2ประเด็นสำคัญนะคะจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้เด่นๆมาเล่าให้ฟังกันคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกค่ะในเรื่องของการที่ช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมนะคะปี2569เนาะครม.ค่ะได้มีการอนุมัติงบกลางกว่า558ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี69ครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยค่ะรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากจึงได้มีการสั่งการในการประชุมครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วโดยครม.ได้เห็นชอบในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะคะวงเงินกว่า558ล้านบาทค่ะเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69เป็นในเรื่องของค่าดำรงชีพเบื้องต้นแล้วก็ค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังนี้ค่ะ1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวนกว่า 69,971 ครัวเรือน3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงค่ะเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายที่จังหวัดน่านนอกจากนี้วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมากรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าอุทกภัยเพิ่มเติมให้จังหวัดน่านจำนวนกว่า100ล้านบาทได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำนะคะซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทค่ะไม่รวมบ้านเช่าเนาะและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 4,900 บาทนะคะเมื่อกี้แล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพเนาะครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่ะบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลนะคะติดต่อกัน3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ช่วยเหลือประมาณ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทค่ะกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นแล้วก็บ้านเช่าเนี่ยเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและเรื่องของการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือว่าคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่ะผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็ขอให้แจ้งข้อมูลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอเนี่ยดำเนินการแล้วก็ปภ.ก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะอีกหนึ่งมติครม.ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวกันบ้างคุณผู้ฟังคะครม.ได้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้กระทำความผิดความรุนแรงนะคะในครอบครัวที่ยอมความไม่ได้เพิ่มโทษหนักขึ้นค่ะโดยครม.ได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะคะตามที่กระทรวงพม.ได้มีการเสนอเนื่องจากพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เนี่ยใช้บังคับมาเป็นเวลานานค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำเนี่ยด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวค่ะให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึง อดีตคู่สามีสมรสนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนด้วยกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยได้รับความปลอดภัยแล้วก็ระงับความการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษค่ะกรณีการกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นนะคะหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า1ต่ำกว่า18ปีเนาะคุณผู้ฟังคะหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายใน3ปีนับตั้งแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีค่ะโดยข้อมูลปี68นะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเหตุมากกว่า 2,000 เคสในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดสะท้อนค่ะว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ได้มีเพียงปัญหาภายในบ้านแต่เชื่อมโยงปัญหาทางสังคมร่างพรบ.นี้ก็มีเป้าหมายสำคัญคือการคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงค่ะลดการเกิดเหตุซ้ำและสร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นลดปัญหาอาชญากรรมและทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือ2มติครม.ดีๆที่มุกนำมาเล่าให้ฟังเด่นๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันค่ะมาติดตามในเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวในระดับประเทศกันอีกสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารในภาพรวมอื่นๆนะคะในเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครอบครัวเนาะตอนนี้มีการยื่นคำร้องรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม เบื้องต้นแล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารขอเพียงมาแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะช่วยดำเนินการค่ะซึ่งจังหวัดน่านก็ได้มีการสรุปแนวทางการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะเริ่มวันที่14ที่ผ่านมาเป็นวันแรกเนาะที่หน่วยงานใกล้บ้านท้องถิ่นค่ะก็มีการเร่งรัดแล้วก็ย้ำกับประชาชนว่าขอให้พี่น้องประชาชนเนาะรีบมายื่นคำร้องภายในสิ้นเดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ไม่ตกหล่นโดยประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารค่ะขอเพียงมาแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่ก็พร้อมจะช่วยดำเนินการนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะเรื่องนี้นายกก็มีการสั่งการแล้วก็แจ้งอย่างชัดเจนนะคะว่าอะไรที่ทำให้เป็นการเพิ่มขอเอก สารที่มันเพิ่มภาระเกินความจำเป็นเนี่ยขอให้อย่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนาะถ้าเกิดหน่วยงานระหว่างหน่วยงานกันมีข้อมูลที่เชื่อมต่อกันอยู่แล้วข้อมูลของผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะก็ไม่จำเป็นต้องขอเอกสารจากผู้ประสบภัยอีกเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ำซ้อนแล้วก็บางทีเอกสารต่างๆมันถูกสูญหายถูกพัดไปกับน้ำหรือว่ากับดินโคลนต่างๆมันก็จะเป็นการยากต่อการหานะคะสิ่งนี้ก็ย้ำกันมาในทีแล้วก็ปชส.น่านเองก็ย้ำมาในเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้สำคัญจำเป็นแล้วก็เร่งด่วนจริงๆคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะกรณีที่3จังหวัดชายแดนใต้บ้านเรายังคงต้องติดตามกันต่อนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงวันจันทร์อังคารหน้าก็จะมีการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของครม.อนุทินค่ะที่จะเดินทางไปที่จังหวัดสงขลาเนาะนายกก็ย้ำเมื่อวานนี้ว่าไม่ได้มีการเลื่อนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะแม้ว่าจะมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะขณะที่ดูที่ยะลากันบ้างคุณผู้ฟังคะมีการเพิ่มยกระดับการคุมเข้มขั้นสูงสุดเพื่อรับมือกับภัยแทรกซ้อนค่ะโดยฝ่ายความมั่นคงของจังหวัดยะลาก็ได้มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดบูรณาการกำลังตำรวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองนะคะเฝ้าระวังภัยแทรกซ้อนแล้วก็สถานการณ์ความไม่สงบค่ะหลังมีการเขาเรียกว่าไล่เป็นการก่อเหตุเนาะในพื้นที่3จังหวัดต่อเนื่องกันหลายจุดนะคะพร้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดหรือว่าคาร์บอนและคาร์บอมแล้วก็จักรยานยนต์บอมค่ะที่มุ่งเป้าสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ร้านสะดวกซื้อช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้ตอนนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนปี69นะคะซึ่งสืบเนื่องเลยค่ะอย่างที่มุกบอกไปนะช่วงพ่วงวันที่22ถึง24ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายในหลายพื้นที่ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบทั้งการลอบวางเพลิงอาคารสถานีพัฒนาที่ดินยะลาที่ทันโตองค์การบริหารส่วนตำบล นะคะยานพาหนะของราชการร้านสะดวกซื้อโรงงานไม้รวมถึงการเผาเสาสัญญาณโทรศัพท์ทำลายกล้องวงจรปิดโรยตะปูเรือใบแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นถนนก็ส่งผลให้ทรัพย์สินของทางราชการนี่แหละค่ะแล้วก็ภาคเอกชนก็ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนะคะความมั่นคงยะลาก็ได้มีการสั่งการให้เรื่องของสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยกำลังทุกแห่งในพื้นที่เพิ่มระดับความพร้อมค่ะในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับสูงสุดนะคะพร้อมประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังพบความพยายามของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยที่มุ่งเป้าสร้างสถานการณ์ต่อฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ทรัพย์สินของทางราชการพร้อมกำชับให้เพิ่มมาตรการตรวจตราพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอแล้วก็จังหวัดเพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนไหวและลักลอบเข้าพื้นที่ในส่วนของจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนั่นเองค่ะเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันแล้วก็มีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะหากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือว่าวัตถุต้องสงสัยให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้หรือว่าสัมผัสวัตถุดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงส่วนรวมทุกคนนั่นเองค่ะรวมถึงนอกจากยะลาเองยังมีที่นราธิวาสแล้วก็ปัตตานีรวมถึงที่จังหวัดสงขลาใน4อำเภอด้วยนะคะเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะมุกไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนใต้ค่ะอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังสั้นๆในช่วงท้ายของในช่วงครึ่งแรกของรายการของเรานะคะคุณผู้ฟังคะข้อมูลค่ะไปหามาจากในเรื่องของฝ่ายความมั่น

0: ่ผ่านมาถ้าเกิดประมาณสัดส่วนในเรื่องของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ประมาณ6,000 ขออภัยค่ะ 6,000 กว่ารายนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่ง เป็นเสียชีวิตเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยกว่า 3,666 รายแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 2,362 รายนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปก็จะเสียชีวิตมากกว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็มีกรณีที่เป็นผู้แบ่งเป็นสัดส่วนถ้าเกิดเปรียบเทียบในก้อนนี้ก้อนที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 20,679 คนเนี่ยผู้เสียชีวิตจะคิดเป็น 29.2% ค่ะผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 66.4% และผู้ที่เป็นผู้พิการแล้วก็ทุพพลภาพอยู่ที่ประมาณ 4.4% นะคะซึ่งเมื่อวันนี้ครม.ก็มีการสั่งการในเรื่องนี้ในการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยของประชาชนยึดหลักการทำงานกับความสามัคคีไม่มีฝ่ายใดนำฝ่ายใดค่ะการเจรจาควบคู่กับการรักษากฎหมายและการเสริมกำลังดูแลความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของชายแดนใต้ที่บุ๊กอยากจะนำมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเป็นเหมือนกรอบเคียงข่าวเรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะว่าหลายคนก็ฟังข่าวกันบ่อยแล้วเหตุที่มันเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนวันนี้มุกสรุปให้ฟังแล้วคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะ 9:35 นาทีได้เวลาที่เราจะมาติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายวันนี้จะเป็นข้อกฎหมายใกล้ตัวข้อกฎหมายในชีวิตประจำวันในเรื่องใดไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วัสดีค่ะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินนำเสนอเรื่องคลิปวิดีโอใน YouTube เป็นมรดกหรือไม่ค่ะจากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดังวัย27ปีทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่าผลงานวิดีโอที่เผยแพร่ใน YouTube รวมถึงรายได้จากช่องจะสามารถส่งต่อให้ครอบครัวได้หรือไม่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทจึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกคือทรัพย์สินใดบ้างที่จะเป็นมรดกของผู้ตายค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1600วางหลักไว้ว่ากองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายค่ะตลอดทั้งสิทธิ์และหน้าที่และความรับผิดต่างๆเว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ค่ะข้อสำคัญคือสิ่งที่จะอยู่ในกองมรดกผู้ตายต้องมีอยู่ในขณะถึงแก่ความตายค่ะคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของงานสร้างสรรค์หลายส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพการลำดับภาพการตัดต่อเสียงบรรยายดนตรีประกอบเอฟเฟคและข้อความต่างๆที่ถูกบันทึกในสื่อดิจิตอลค่ะจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา4ประกอบมาตรา6ค่ะผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่วันที่สร้างผลงานโดยไม่จำต้องจดทะเบียนก่อนค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา21นะคะงานโสตทัศนวัสดุมีอายุคุ้มครอง50ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ผลงานค่ะแต่หากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับใหม่นับจากวันที่เผยแพร่ครั้งแรกค่ะสำหรับคลิปวิดีโอใน YouTube วันที่เจ้าของช่องอัปโหลดคลิปถือเป็นวันเผยแพร่ต่อสาธารณชนครั้งแรกส่งผลให้คลิปแต่ละชิ้นได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันอัปโหลดค่ะเมื่อเจ้าของผลงานเสียชีวิตลิขสิทธิ์ไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมเจ้าของค่ะแต่ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายโดยลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ค่ะหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทำพินัยกรรมไว้สิทธิ์ในผลงานจะตกเป็นของผู้รับพินัยกรรมแต่ถ้าหากไม่มีพินัยกรรมสิทธิ์จะตกแก่ทายาทโดยทำตามลำดับที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดรวมถึงคู่สมรสที่มีสิทธิ์รับมรดกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ลิขสิทธิ์จะตกทอดเป็นมรดกได้แต่ผู้รับสิทธิ์ยังไม่สามารถเข้าจัดการช่อง YouTube ได้ในทันทีผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนค่ะหลังได้รับคำสั่งศาลแล้วจึงสามารถนำเอกสารไปประสานกับ YouTube เพื่อบริหารบัญชีผู้ใช้งานดูแลช่อง

0: รวมถึงจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube ให้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและเงื่อนไขของ YouTube ต่อไปค่ะซึ่งการยื่นคำร้องเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกประชาชนสามารถร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องดังกล่าวได้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถเข้าไปปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือติดต่อสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1157ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะแล้วก็กรณีที่หลายคนเองค่ะตอนนี้ก็หันมาทำเป็นเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆเนาะในการผลิตคอนเทนต์แล้วก็ป้อนลงในสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ YouTube เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งรายได้นึงเนาะถ้าเกิดวันนึงเราเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยค่ะวันนี้รายการก็มาตอบให้แล้วเนาะว่าเราจะสามารถทำยังไงกันได้บ้างเพื่อให้มรดกเนี่ยมันตกทอดไปสู่คนที่เป็นญาติหรือว่าครอบครัวเราอย่างไรเพราะว่าเหมือนวิดีโอมันอัพขึ้นไปแล้วเนาะแล้วอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ย50ปีนะคะลิขสิทธิ์ถึงจะเป็นอันหมดไปก็โอ้โหกินเวลายาวนานแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคนได้ไปดูคลิปน้องเพิ่มเติมเนี่ยก็จะยิ่งสร้างได้แล้วก็เพิ่มยอดวิวตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะสนใจแล้วก็อยากรู้ในประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีคำถามเพิ่มเติมเนาะสามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปถามยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถค้นหาค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินทาง Facebook หรือว่าช่อง YouTube ได้เช่นเดียวกันค่ะ9นาฬิกา40นาทีแล้วทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทาง Facebook Live กันด้วยรวมถึงผ่านทางการวิทยุในหลากหลายช่องทางอ่ะนะคะทักทายพี่มีหลายคนเลยทีเดียวที่รับชมกันมานะคะคุณผู้ฟังคะพี่อะไรนะที่ทักทายกันมาช่วงเช้าพี่สมภพแพททองนะคะรวมถึงท่านอื่นๆด้วยนะเอาละค่ะ9นาฬิกา40นาทีได้เวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันแล้วค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนเมื่อวันนี้ชุมพรจัดประชุมในเรื่องของสภากาแฟชุมพรค่ะเสริมความร่วมมือภาครัฐบูรณาการการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวสภากาแฟชุมพรแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้พบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะรวมถึงในเรื่องของการรับประทานของว่างและกาแฟยามเช้าร่วมกันรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภารกิจหน้าที่โครงการและก็กิจกรรมสำคัญของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะชุมพรเปิดเวทีพลิกโฉม CPN 1ค่ะขับเคลื่อนการศึกษาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมมุ่งพัฒนาผู้เรียนก้าวทันโลกยุคดิจิทัลนำการประชุมโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด CPN 1 Beyond Learning การเรียนรู้ไร้ขีดจำกัดค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนาะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายพร้อมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่งให้มีนวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีหรือ best practice ค่ะที่สำนักสพปชุมพรเขต1เนาะเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งส่งเสริมแล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนค่ะสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบหรือว่า active learning เนาะเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิดและลงมือปฏิบัติจริงจากกิจกรรมที่หลากหลายค่ะบูรณาการทั้งด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็ทักษะชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมสู่การมีงานทำในอนาคตค่ะเพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่จะมาเหมือนบ่มเพาะเนื้อให้เด็กมีพัฒนาการแล้วก็ความรู้ตามที่สมควรจะได้รับและปรับสามารถนำสิ่งที่ได้จากการศึกษาเนี่ยไปพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะอีกทั้งปลูกฝังให้เด็กซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมสามารถเป็นพลเมืองที่ดีตามที่คาดหวังค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเจตันในชั้นเรียนเนาะรวมถึงนำไปสู่การต่อยอดทางงานวิจัยด้วยค่ะก็เป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ มากันต่อค่ะมีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปี2570กันนะคะพร้อมพิจารณาคัดเลือกในสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการสรรหาดังกล่าวเนาะในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับการแต่งตั้งรวมแล้ว3รายใน2สาขาได้แก่สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นนั้นนะคะได้แก่นายฉัตรกมลมุ่งพยาบาลปี2564แล้วก็นายวีรวัฒน์จิรวงศ์ปี66ค่ะแล้วก็ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายได้แก่นายสิทธิพงษ์อรุณรักปี64นั่นเองค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์และก็วิธีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะคะซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครเนาะเมื่อกี้คือคณะกรรมการค่ะทีนี้การเปิดรับสมัครในปีประจำปี70เนี่ยจะเปิดให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลจนถึงวันที่31ที่ผ่านมาในกุมภาพันธ์69ค่ะโดยมีหน่วยงานเนี่ยเสนอชื่อสรรหาจำนวนไปแล้วเนี่ย1รายก็คือในสาขาเกษตรดีเด่นได้แก่ว่าที่ร้อยเอกพานุวัฒน์กิ่มเสียค่ะที่ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะเนาะเสนอชื่อโดยสหกรณ์นิคมท่าแซะค่ะซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่าร้อยเอกพานุวัฒน์เนี่ยได้รับคะแนนคุณลักษณะส่วนบุคคล30คะแนนเต็มคิดเป็น 100% และมีคะแนนรวมทุกหมวด93คะแนนเป็น 93% ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดให้ต้องคุณลักษณะส่วนบุคคลเนี่ยไม่น้อยกว่า 80% น่ะนะคะก็หลังจากนี้นะจังหวัดก็จะดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วก็ส่งรายงานผลการสรรหาให้กับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและก็เกษตรกรรมยั่งยืนค่ะในการพิจารณาตามกระบวนการต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดค่ะมีการจัดส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดนะคะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติคุณค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นกลไกหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะมาร่วมกันติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะปิดท้ายข่าวสารในจังหวัดชุมพรค่ะกับการที่ทท.ร่วมกับพันธมิตรเนี่ยพร้อมสืบนักท่องเที่ยวเนื้อกับกิจกรรมที่หาดทุ่งวัวแล่นค่ะในงาน Feel All the Feelings at ชุมพรนะคะซึ่งจะจัดวันที่28นะวันศุกร์นี้จนถึงวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะที่หาดทุ่งวัวแล่นน่ะนะคะอำเภอปะทิวเนาะไฮไลท์ภายในงานค่ะก็มีในเรื่องของงานจัดทำวอเตอร์สปอร์ตลองเล่นสปอร์ตฟรีตลอดทั้งวันรวมถึงกิจกรรมอิฟรอยเจ็ตเซิร์ฟค่ะสัมผัสความมันริมทะเลเนาะมีคอนเสิร์ตริมหาดกับศิลปิน3คืนค่ะคืนแรกคือ23เนาะกับกวางเอบีนอร์มอลค่ะ29สิงหาคุณเต๋าพรัญวัฒน์ค่ะ30สิงหาคมคืออินสตริงเนาะแล้วก็มีกิจกรรม Alive Run Club ค่ะวิ่งรับอรุณริมทะเลพร้อมกับซาบัสและไอบัสเพิ่มพลังสายสุขภาพรวมถึงมีกิจกรรม Wellness Zone ค่ะออกกำลังกายแอโรบิกแล้วก็กิจกรรมฟื้นฟูร่างกายริมหาด Blue Ocean Clean and Green Lifeชวนเก็บขยะรักทะเลแล้วก็ร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมฟู้ดเฟสติวัลค่ะรวมอาหารทะเลมากมายพร้อมโซนเวิร์กช็อปและกิจกรรมรักโลกนั่นเองค่ะผู้ที่สนใจเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวงานนี้ที่ชุมพรที่หาดทุ่งวัวแล่นนะคะ 28-30 สิงหาคมนี้ค่ะจากจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนครศรีเมื่อวานนี้มีหลากหลายกิจกรรมให้ต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะเริ่มที่อันแรกเลยเนาะนครมีการดำเนินการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการดำเนินการเลือกตั้งประจำของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะเพื่อรับทราบแนวทางแล้วก็เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการของประกันสังคมค่ะซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้งเนาะโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งพร้อมกันนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาความพร้อมในเรื่องของจำนวนสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรเพื่อรองรับการเลือกตั้งแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดงานวันเกษตรกรดอนตะโกนะคะครั้งที่17นะคุณผู้ฟังคะเพื่อส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาผลผลิตคุณภาพขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากนั่นเองค่ะโ โดยเรื่องนี้ค่ะนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการเปิดงานวันเกษตรดอนตะโกนนะคะคุณผู้ฟังคะครั้งที่17ประจำปี69เนาะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพค่ะตลอดจนเปิดเวทีพื้นที่เนาะแลกเปลี่ยนในการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ความสามัคคีในชุมชนนอกจากนี้ยังมุ่งสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการนะคะก็การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดว่าดอนตะโกเกษตรยุคใหม่ก้าวไกลด้านเทคโนโลยีด้วยก็เกี่ยวเรื่องของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเข้ามาประยุกต์เพื่อพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะผู้ว่าเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเรื่องนี้นำโดยนายสมชายลีละน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมติดตามเรื่องดังกล่าวนะคะก็มีการจัดทำแผนแม่บทเนาะในเรื่องของการสนองพระราชดำริเพื่อบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในจังหวัดและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและก็ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีหน่วยงานหลักต่างๆนะคะมาร่วมเนาะซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะชลกรมชลประทานนะคะจัดกิจกรรมสื่อสัญจรลงพื้นที่นครศรีธรรมราชสงขลาศึกษาแนวทางพัฒนาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านกรมชลประทานได้จัดกิจกรรมดังกล่าวนะคุณผู้ฟังคะลงพื้นที่ที่ปากพนังแล้วก็ที่ระโนดกระแสสินนั่นนะคะครอบคลุมพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาเนาะเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังและพื้นที่เชื่อมโยงค่ะโดยมีการนำเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมเนาะแผนการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแผนการดำเนินงานงบประมาณเบื้องต้นประโยชน์ผลกระทบและแนวทางป้องกันแก้ไขผลกระทบค่ะพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบนพื้นที่เนี่ยบนเนาะมีพื้นที่โครงการประมาณ 662,660 ไร่ค่ะพื้นที่ชลประทานคิดเป็น 146,723 ไร่ครอบคลุมพื้นที่แล้วก็ในเรื่องของลุ่มน้ำปากพนังตอนบนนะคะซึ่งมีคลองชะอวดคลองไม้เสียบเป็นแหล่งน้ำสายหลักปัจจุบันก็มีระบบส่งน้ำแล้วก็อาคารเนี่ยค่ะชลประทานเนาะแล้วก็การบำรุงนะคะบางส่วนเนาะที่มีสภาพชำรุดแล้วก็การใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพค่ะขณะที่พื้นที่ทุ่งรับน้ำก็ยังมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บแล้วก็ควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคแล้วก็บริโภคทางการเกษตรนั่นเองค่ะการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการมุ่งยกระดับระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพรองรับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและก็น้ำทะเลลุกล้ำตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคและบริโภคสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะผู้ว่าได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นการประชุมเนาะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับมท.3แล้วค่ะประเด็นสำคัญคือการติดตามสถานการณ์ร่วมแล้วก็หารือเรื่องของการสภาพอากาศแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยค่ะการสรุปเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆในพื้นที่จังหวัดน่านเนาะแล้วก็การเตรียมความพร้อมเองก็ถือเป็นหัวใจสำคัญและค่ะในการรับมือภัยพิบัติแล้วก็เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดตัวเลขความสูญเสียและรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะ ติดตามเรื่องสุดท้ายของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือการลงพื้นที่ติดตามการส่งออกแล้วก็รับซื้อมังคุดค่ะเร่งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตผลผลิตล้นตลาดนะคะนำโดยนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การส่งออกแล้วก็รับซื้อมังคุดในพื้นที่อำเภอฉวางแล้วก็อำเภอเมืองค่ะโดยไปติดตามอย่างที่ฉวางก่อนเนาะเป็นลงรับซื้อมังคุดรายใหญ่ค่ะก็เป็นการส่งออกนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโรงสามารถรองรับมังคุดเพื่อส่งออกได้ประมาณ5ตู้คอนเทนเนอร์ต่อรอบเนาะแต่ขณะนี้มีผลผลิตที่เข้าสู่โรงเพียงประมาณ2ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นจึงขอเชิญชวนเกษตรกรค่ะรวมกลุ่มเนาะนำผลผลิตมาจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณการรวบรวมและรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศนั่นเองค่ะขณะเดียวกันเดินทางไปดูยังจุดรับซื้อมังคุดดำแล้วก็มังคุดตกไซส์เนาะที่อำเภอฉวางบริเวณสำนักสงขลเนียงค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยมีเกษตรกรรายย่อยทยอยนำผลผลิตมาจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเนาะโดยเกษตรกรในพื้นที่ก็ได้เขาเรียกอะไรคะมาร่วมกันขายแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ช่วยเหลือให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของชาวสวนมังคุดนั่นเองค่ะปิดท้ายค่ะครบถ้วนข่าวสารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนื้อมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ค่ะโดยนายจุมพจน์วรรณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้การต้อนรับนางสาววราพันธ์ชัยชนะสิริค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเนาะที่เดินทางมาตรวจราชการติดตามภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเพื่อรับทราบเรื่องของปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บรรลุเป้าหมายตามนโยบายภาครัฐนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีจัดประกวดวงโยทวาทิตนักเรียนนะคะประจำปี69เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจิตใจแล้วก็สุขภาพเด็กและเยาวชนค่ะนำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีการประกวดวงโยทวาทิตนักเรียนค่ะประเภทเดินแถวมาร์ชชิงนะคะหรือว่ามาร์ชชิงพาเลทค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื้อมาร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพเด็กและก็เยาวชนในทุกมิติทั้งความสามารถด้านดนตรีค่ะความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีการทำงานร่วมกันนอกจากนี้เปิดโอกาสให้การแสดงความสามารถอย่างเต็มที่แล้วนะคะยังช่วยในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรู้จักเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสร้างสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและก็สถาบันการศึกษานั่นเองค่ะก็การดำเนินงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นเนาะซึ่งรองผู้ว่าก็ได้เน้นย้ำแล้วค่ะว่าความสำคัญว่าดนตรีและกีฬาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือว่าความบันเทิงเท่านั้นเนาะแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนนั่นเองซึ่งจังหวัดก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมจัดงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีสมัครนะคะภายในวันที่31สิงหาคมนี้หรือว่าภายในเดือนนี้เนาะนำโดยนายจุมพจน์วรรณชัตริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะจะจัดขึ้นปีนี้เนาะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยเป็นการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเหมือนนะคะซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน69เวลา6โมงค่ะมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมจำนวนเนี่ยอยู่ประมาณ 6,700 คนแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น4โซนค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดได้แก่โซนที่1คือสวนสาธารณะบึงขุนทะเลเป้าหมายคือ 2,300 คนโซนที่2คือริมคลองฉวางอำเภอบ้านนาสารเนาะประมาณ 1,700 คนค่ะโซนที่3ก็คือโซนพระบรมธาตุชยาราชวรวิหารประมาณ 1,700 คนแล้วก็โซนที่4หน้าโรงพยาบาลคีรีรัตนนิคมเป้าหมาย 1,000 คนค่ะซึ่งภายในงานก็จะจัดกิจกรรมเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพิธีถวายราชสักการะการลงนามถวายพระพรการจัดบอร์ดเทศกาลซึ่งกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะคะรวมถึงการให้ความรู้เนาะเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองต่างๆด้วยค่ะทั้งนี้ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะโดยมีอัตราค่าสมัครสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี240บาทส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปอายุ19ปีขึ้นไปอยู่ที่360บาททุกระยะราคาเดียวค่ะแล้วก็รวมค่าจัดส่งชุดแข่งขันถึงบ้านด้วยเนาะโดยรายได้ การสมัครเนี่ยแหละค่ะจากการสมัครเนอะหักหลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปบริจาคเข้าสู่มูลนิธิสมเด็จพระยุพราชสมทบทุนศิริราชมูลนิธิและจัดสรรเข้าบัญชีระดับจังหวัดเพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณสุขในระดับในพื้นที่ต่อไปนั่นเองค่ะครบถ้วนคุณผู้ฟังคะข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะ9:58 นแล้วก็วันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว9โมงของเราแล้วค่ะวันนี้ค่ะมุกออนประวีวงวชิราพร้อมกับทีมรายการทีมช่างเทคนิคของสวทในเครือข่ายของเราทั้ง3จังหวัดผ่าน6สวทต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีวาระพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อรัฐบาลนำเสนอร่างพระราชกำหนดต่อที่ประชุมหากสมาชิกมีข้อสงสัยและซักถามรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาจึงเชื่อว่าการพิจารณาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปลัดกระทรวงยุติธรรมคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกเสนอ7แนวทางขับเคลื่อนงานด้านยุติธรรมวันนี้เวลา 9:09 น.นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรกโดยมีผู้บริหารและข้าราชการให้การต้อนรับพร้อมเข้าสักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลศักดิ์พลยานมุนีพระประจำกระทรวงและศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเข้าปฏิบัติงานที่ห้องทำงานปลัดกระทรวงยุติธรรมก่อนร่วมพิธีแสดงความยินดีโดยได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ7ข้อได้แก่รวดเร็วต่อเนื่องและตรงประเด็นทำงานกระชับตรงโจทย์สื่อสาร impact กับประชาชนสานพลังเครือข่ายเลิกเริ่มต่อยอดสร้างภาพลักษณ์ใหม่และสร้างความสำเร็จคู่กับความสุขโดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
6: นายสุภัทรศรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สอบต.ลงพื้นที่นราธิวาสติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงเตรียมดันเรื่องช่วยเหลือเข้าครม.สัญจร
7: นาวาเอกจักรพงศ์อภิปหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22-24 สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอารีมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต.บาเจาะอำเภอบาเจาะทั้งนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิพหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่26สิงหาคม2569นะคะกับดิฉันมาชนุขาวทองกันอีกเช่นเคยนะคะและนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะโดยทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการเชิญชวนประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสนุกกับการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักทะเลนะคะในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่หาดทุ่งหัวแล่นจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากดร.จิราพรพรมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ในช่วงหน้านะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจค่ะสำหรับครม.นะคะได้มีการอนุมัติงบกลาง558ล้านในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี69นะคะในครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านนะคะและทางครม.ก็ได้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะให้ยอมความไม่ได้ค่ะโดยการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์ของกิจกรรม Blue Ocean Clean and Green Life จังหวัดชุมพรนะคะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่าย

และสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน

0: สนทนาร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ท้องทะเลไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางของการเดินทางแต่คือบ้านของสิ่งมีชีวิตนับล้านคือแหล่งทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงชุมชนคือธรรมชาติอันงดงามที่ส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นแต่ความงดงามของท้องทะเลจะคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเมื่อเราทุกคนร่วมกันดูแลและรักษา
2: ทุกกิจกรรมของเราล้วนสามารถสร้างผลกระทบต่อธรรมชาติได้ขยะเพียงหนึ่งชิ้นที่ถูกทิ้งลงบนชายหาดอาจเดินทางไปกับกระแสน้ำและกลายเป็นปัญหาต่อระบบนิเวศทางทะเลถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนจากผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติมาเป็นพลังสำคัญในการดูแลธรรมชาติไปพร้อมกัน

าร่วมเก็บขยะพื้นที่ทางทะเลนะคะท่านสามารถที่จะออกไปชมธรรมชาติพบความสวยงามกับธรรมชาติโดยกิจกรรมทางทะเลไม่ว่าจะเป็นซับบอร์ดพายเรือคายักพายเรือแคนูแล้วก็เซิร์ฟสกีสามารถที่จะช่วยสร้างสรรค์โลกในการที่จะดูแลรักษาโลกดูแลรักษาทะเลมาร่วมเก็บขยะด้วยกัน

0: 1คนอาจเก็บขยะได้เพียงไม่กี่ชิ้นแต่ถ้าเราร่วมมือกันเราสามารถคืนความสะอาดและคืนความสวยงามให้ทะเลได้ค่ะเพราะทะเลเป็นของเราทุกคนและการดูแลทะเลก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้เช่นกันค่ะ
1: ร่วมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กันเถอะทะเลสะอาดเริ่มต้นได้จากพลังของพวกเราทุกคนขอเชิญร่วมกิจกรรม Blue Ocean Clean and Green Life กิจกรรมอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเป็นต้นไปณหาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสนทนาร้อยเรื่องเมืองเรานะคะวันนี้ค่ะมาติดตามกับกิจกรรม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะที่เราได้ดูคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะกับดร.จิราพรพรมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะมีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมยังไงบ้างคะท่าน
1: ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอีกครั้งนะคะที่ได้กลับมาในรายการนะคะมีความสุขมากๆทุกครั้งเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะในเรื่องของ Blue Ocean Clean and Green Lives เนี่ยเราอยู่ภายใต้ในเรื่องของactivity ที่แบบว่าเรามาเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่นิ่งๆนะนะคะเราต้องบอกว่ามีหัวใจในการที่จะเป็น active life ก็คือมาเที่ยวด้วยเนี่ยก็มาจะไปวิ่งก็ดีพายเรือก็ดีหรือว่าจะมาปีนเขาหรือว่าจะมาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นภายใต้โครงการนี้เราก็คิดว่าในเมื่อนักท่องเที่ยวมาแล้วมีกิจกรรมทำแล้วเนี่ยก็ลองดูซิว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราเพิ่มเติมได้อย่างไรนะคะก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาในการที่จะให้ท่านนักท่องเที่ยวมาเนี่ยมากันช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติด้วยนะเราได้มาเที่ยวในวันต่อไปน้องๆพี่ๆเพื่อนๆมาในอนาคตก็ยังเห็นความสวยงามของท้องทะเลความสวยงามของภูเขาแม่น้ำต่างๆนะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของเราในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะยกระดับนะฮะในการดูเรื่องของท่องเที่ยวชุมพรนะฮะให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีคุณภาพนะฮะส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในเรื่องของการสร้างสรรค์นะในเรื่องของแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะฮะที่เขาพูดว่า sustainable tourism อันนี้เราก็เอามาเป็นหนึ่งในจุดประสงค์ของเรานอกจากนั้นค่ะเรายังได้มีการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเมื่อสักครู่ที่ได้เกริ่นไปนะว่าไม่ว่าจะเป็นพายเรือเป็นวิ่งเป็นมาราธอนจะวิ่งระยะสั้นระยะกลางระยะไกลหรือแม้แต่ปีนเขาอย่างที่บอกแล้วก็นันทนาการทางทะเลต่างๆที่สามารถที่จะสอดคล้องกับการท่องเที่ยวให้ท่านได้มีหัวใจสีครามแอคทีฟไลฟ์อยู่ตลอดเวลานะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆผ่านจิตสำนึกขออภัยค่ะจิตสำนึกในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างที่บอกนะก็สร้างความสมดุลให้กับเศรษฐกิจเรื่องของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เราเน้นมากๆเลยว่าเราจะอนุรักษ์เขาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ที่อยู่ในพื้นถิ่นพื้นที่แต่ว่าหมายถึงนักท่องเที่ยวที่มาด้วยนะคะให้กับผู้ประกอบการอย่างถ้าเกิดว่าเขามีอุปกรณ์เรื่องของการเช่าเรือเล่นเรือไปร่วมสนุกกับเขาตรงนั้นนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปสู่ชาวบ้านชนบทอะไรได้ถ้ามีเรือให้พายเล่นสนุกสนานนะฮะปีนเขาอะไรก็ว่ากันไปหรือแม้แต่เรื่องของเซฟตี้อาหารเสื้อชูชีพที่เราจะต้องมีต้องเช่าต้องซื้อต้องหากันยังไงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวต่างๆนอกจากนั้นค่ะเรายังจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของจังหวัดท่องเที่ยวของชุมพรเราเนี่ยให้เป็นเทอร์มที่บอกว่าเป็น active lifestyle นะเป็น green tourism
0: การท่องเที่ยวมาแรงเลย
1: yes ใช่ครับเป็นเรื่องของโลกสีเขียวของความผ่องใสนะเป็นที่ว่ามาแล้วเนี่ยสนุกสนานด้วยแล้วก็ให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าคนไทยของเราเนี่ยมีสถานที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็มีเชิงอนุรักษ์ในการที่จะสัมผัสธรรมชาตินะความสวยงามของท้องทะเลความสวยงามของป่าไม้ลำนาวไพรอะไรต่างๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งค่ะก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนะผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางทะเลวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตค่ะ
0: ค่ะโหแล้วทำไมคะถึงต้องเลือกที่หาดทุ่งวัวแล่นคะเป็นการจัดสถานที่ในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเรายังไงบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหาดทุ่งวัวแล่นเนี่ยก็เป็นอีกสถานที่นึงเนี่ยที่เป็นมีชื่อเสียงของทางชุมพรเราก็อยากจะให้เป็นจุดที่อะไรปักหมุดมาเริ่มแรกตรงนี้ก่อนแต่ว่าเราจะไม่ทำแค่ตรงนี้ละค่ะที่ไม่ทำแค่หาดทุ่งวัวแล่นเราจะทำที่อื่นๆด้วยถามว่าทำไมก็ต้องบอกว่าชุมพรของเราเนี่ยเป็นทะเลฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเรานะฮะที่ก็มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงมีมิติของทรัพยากรก็ดีระบบนิเวศทางทะเลวิถีชุมชนชายฝั่งนะฮะแล้วก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลายฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยเราสร้างได้หลายๆที่เลยนะก็ต้องบอกอย่างนั้นดิฉันขออนุญาตเชื่อมโยงไปนิดนึงว่ากิจกรรมในวันที่29ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการรวมพลังของ3หน่วยงานด้วยนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะหอการค้าจังหวัดชุมพรแล้วก็ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและจังหวัดชุมพรเอง3หน่วยงานที่เราจะ จัดงานเนี่ยก็คือวันที่29เนี่ยเป็นเรื่องของท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็จริงแต่ว่าที่ผ่านมาเข้าใจว่าท่านผอ.กฤษสอนทรายแก้วท่านผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวของชุมพรเนี่ยท่านมาพูดคุยแล้วล่
0: ะ
1: ว่าเราจะมีงานFeel of the Feelings ชุมพรซึ่งก็ใช้ภายใต้ว่า Feel the Ocean Energy ซึ่งมันจะเหมือนกันทั้ง3งานแล้ว28ก็เปิดงานมีอะไรลื่นเลิงหลายๆอย่างในเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็วันที่29ก็เน้นว่าเชิญชวนให้หลายๆท่านเนี่ยมาท่องเที่ยวที่หาดถามว่าทำไมต้องเป็นทุ่งวัวแล่นอย่างที่บอกว่าเรามีชายฝั่งเยอะแต่วันนี้เนี่ยปักหมุดที่หาดทุ่งวัวแล่นก่อนในการที่จะให้ท่านเนี่ยมาสนุกสนานภายใต้ริมฝั่งของทางหาดทุ่งวัวแล่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่ากิจกรรมในวันที่29นะฮะในที่ท่องเที่ยวและกีฬาจัดเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงน
0: ะ
1: จะมีเรือไม่ว่าจะเป็นซับบอร์ดจะมีเรือพายคายักเรือพายแคนูนะเซิร์ฟสกีหลายๆอย่างเนี่ยเตรียมไว้ให้กับหลายๆท่านนักท่องเที่ยวในพื้นที่เองนะหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเนี่ยท่านสามารถที่จะเล่นได้ฟรีเลย
0: ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วเราก็ต้องบอกว่าpriority แรกที่เราห่วงใยก็คือเรื่องความปลอดภัยเราก็จะมีการ์ดมีอะไรดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยให้ท่านได้มาสนุกสนานลองเล่นดูอะไรที่ไม่เคยเล่นเพราะว่าอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเน
0: า
1: ะ
0: สำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็
1: ใช่เล่นได้ใช่ไม่ต้องกลัวค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะมีเสื้อชูชีพให้ใส่เราก็ออกไปที่ชายฝั่งเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้แค่เล่นอย่างเดียวเราเน้นดูด้วยว่าเอ๊ะมีขยงขยะอะไรซึ่งขยะนี้จริงๆอาจจะไม่ได้ใช่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่อยู่ในชุมชนที่สร้างขึ้นแต่ว่ามันอาจจะลอยมาจากทะเลนะฮะลอยมาอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยกันเก็บยังไงใช้วิธีการว่าเราเล่นแล้วมีความสุขแล้วเราช่วยอนุรักษ์รักธรรมชาติด้วยเก็บขยะสักชิ้นนึงไปทิ้งในที่ที่เขาควรจะอยู
0: ่
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ได้แค่ที่หาดทุ่งวัวแล่นแต่ที่อื่น
0: ๆ
1: ของจังหวัดชุมพรเนี่ยเราก็พยายามที่จะค่อยๆขยับแล้วก็ปักหมุดไปในอีกทั้ง 7-8 อำเภอที่รออยู่ที่ว่าเราจะไปช่วยโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างไร
0: อ๋อเรียกว่านี่ก็คือการออเดิร์ฟก่อนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วภายในงานวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเรามี3หน่วยงานร่วมกันในการที่จะช่วยกันจัดงานให้ยิ่งใหญ่แล้วก็ต้อนรับทุกท่านอย่างมีความสุขในวันที่29เองนะวันเสาร์ที่29นี่จริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะท่านตั้งแต่มีเรื่องของรันคลับนะในเรื่องของหอการค้าเนี่ยแล้วก็ทางทอหรือแม้แต่ท่องเที่ยวและกีฬาเองเราจะมีเรื่องของการเต้นแอโรบิกตั้งแต่เช้าเลยริมทะเลเลยนะฮะตั้งแต่6โมงเนี่ยท่านไปแล้ว7โมงเราก็จะเริ่มแอคทีฟกันละมีเรื่องของไอซ์บาร์นะอะไรในช่วง9โมงก็มีเรื่องของกีฬาทางน้ำซึ่งก็ต้องบอกว่าเช้าๆเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้มีขยะเยอะไม่ได้มีขยะลอยมานะมีเรื่องของอีฟรอยเจ็ตเซิร์ฟซับบอร์ดแล้วแต่นะฮะให้ท่านได้สนุกจนช่วงเช้าพอมาช่วงเย็นอย่างที่บอกว่าบ่ายๆคล้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดมาเช้าไม่ทันบ่ายมาเลยนะเริ่มไว้อย่างที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าเรามีกีฬาให้ท่านได้เตรียมได้สนุกสนานมาลองดูนะไม่ว่าจะเป็นบ่ายโมงเป็นต้นไปนะไม่ว่าจะเป็นซับบอร์ดนะไม่ว่าจะเป็นพายเรือคายักพายเรือแคนูที่เห็นในคลิปวิดีโอนะแล้วก็มีเรื่องของเจ็ตสกีเซิร์ฟสกีที่ท่านจะได้ลองดูนะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปจากนั้นเนี่ยในช่วง 16:00 นค่
0: ะ
1: เราจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการให้ทุกท่านได้มาร่วมนะในอยู่ในกิจกรรมการเปิดงานซึ่งก็ต้องบอกว่าจะมีเรื่องของระบำฮาวายด้วยนะ
0: สนใจมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: นะบรรยากาศแบบนี้เราหายไปเหมือนกันนะหลายๆกิจกรรมที่เราเห็นว่าบางทีเขาระบำฮาวายที่แบบมีน้องๆหนูๆหรือคุณแม่ที่น่ารักนะดอกไม้สวยงามบนศีรษะพร้อมกับว่าเชือกฟางอะไรอย่างเงี้ยเต้นแล้วสนุกสนานมากเราก็จะมีตรงนั้นซึ่งในวันพิธีเปิดเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะท่านเทียนชัยชูกิติวิบูลย์เนี่ยท่านก็จะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะฮะก็ซึ่งจะเริ่มประมาณ 16:30 นโดยประมาณนะคะซึ่งตรงนี้ก็เชิญชวนค่ะท่านได้อยู่ในงานแล้วตั้งแต่บ่ายเช้ามาเนี่ยเล่นกีฬาแล้วอยู่ในงานพิธีเปิดแล้วช่วงเย็นท่านยังต่อยอดได้ในเรื่องของกิจกรรมร้านค้าที่มีองค์อาหารมาขายอีกพ่อค้าแม่ขายชุมชนท้องถิ่นซึ่งอย่างที่บอกว่าเราสร้างกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจได้อยู่ได้นะคนในท้องถิ่นได้นำของมาขายเอาหงอาหารต่างๆนานาซึ่งก็ต้องบอกไม่ได้ขายเฉพาะวันที่29นะขายตั้งแต่28 29แล้วก็30ที่เราจะมีกิจกรรมตลอดทั้ง3วันที่ว่า3หน่วยงานผลึก ผนึกกำลังกันน
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าในวันที่29เนี่ยเชิญชวนท่านมาร่วมเน้นเรื่องของความอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะและอย่างที่บอกว่าเย็นไปเนี่ยท่านก็เฮฮาปาร์ตี้พร้อมกับมีนักร้องนักแสดงที่จะมาร่วมในเวทีใหญ
0: ่
1: นะก็เรียนเชิญค่ะซึ่งเข้าใจว่าในวันที่29เนี่ยก็จะมีเต๋านี่ที่มาเป็นศิลปินอีกค่ายนึงที่จะมาร่วมสนุกสนานนะคะค่ะก็จะเป็นกิจกรรม
0: มากเลยนะคะค่ะหัวหน้าคะแล้วการเก็บขยะอย่างที่บอกว่ามีการเก็บขยะแล้วก็มีการลดมลพิษทางทะเลด้วยค่ะทั้งหมดนี้ค่ะจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเราได้ยังไงบ้างคะ
1: แน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเองถ้าเราวัดจากตัวเราไปเที่ยวที่ไหนเนา
0: ะ
1: เราก็อยากจะเห็นพื้นที่ตรงนั้นน่ะสะอาดสะอ้านพอเราไปแล้วเราก็จะสุขโอ้ดีจังเลยอยากมาอีกเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้มาแค่ส่วนตัวบางทีมาพร้อมครอบครัวนะท่านผู้สูงวัยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คุณแม่ที่มีลูกเล็กตัวน้อยๆที่วิ่งเล่นตามชายหาดเนี่ยเขาเองเขาก็อยากจะสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติความสะอาดของพื้นฟ้าท้องทะเลต่างซึ่งเรามองว่าเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยมันหลีกหนีจากชีวิตเราไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะสร้างจิตสำนึกณวันนี้ณตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนตระหนักค่ะแต่ว่าเราอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆในการที่จะให้ได้รู้ว่าแนวคิดเรื่องของการอนุรักษ์การผสมผสานเนี่ยมันมีความหมายมากในการที่ท่านจะช่วยรักษาพื้นที่ตรงนั้นนะใช้แล้วใช้อีกอย่างเงี้ยไปล่องไปในทะเลอย่างเงี้ยบางทีอย่างที่บอกว่าบางทีเราทาครีมกันแดดอย่างเงี้ยนะเราทาแล้วเราลงไปว่ายน้ำบางทีมันก็ครีมกันแดดอาจจะหลุดจากผิวเราแล้วก็ไป

0: นะคะเกี่ยวกับการช่วยกันรักษาทะเลชุมพรให้สวยงามและยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็ต้องอีกครั้งนะคะว่าในกิจกรรม Blue Ocean Clean นะคะ Clean ก็คือความสะอาด Green ก็คือความเขียว Green Life ความเขียวความคงทนของธรรมชาติความเขียวสดใสของพวกเราทุกคนที่เราอยากให้มัน Active อยู่ในหัวใจของพวกเราเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวในงานเรื่องของ Feel the Ocean Energyพลังแห่งทะเลชุมพรนะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่28 29 30สิงหาคมศุกร์นี
0: ้
1: ปลายเดือนนี้ก็จริงๆแล้วอีก2วันที่จะถึงนี่แหละค่ะนะคะเชิญชวนค่ะให้ทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวสนุกสนานนะตั้งแต่วันที่28ที่มีงานเลยนะกิจกรรมหลายๆอย่างที่ท่านจะได้ทั้งออกกำลังกายนะคะในเรื่องของเครื่องเล่นต่างๆโดยเฉพาะเครื่องเล่นทางทะเลนะคะเรือต่างๆที่เราเตรียมไว้มาช่วยกันอนุรักษ์มาช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้จับจ่ายซื้อของนะซื้อของกินซื้อของฝากได้หมดเลยนะแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งสำหรับวันที่29นะจะมีเรื่องของกิจกรรมภายใต้ Blue Ocean Clean and Green Life อย่างที่บอกนะเริ่มตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นแต่ท่านมาตั้งแต่บ่ายเนี่ยท่านได้ลงเรือสนุกสนานก่อนแน่นอนแล้วก็วันที่30ซึ่งเราก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของกลิ่นอายชุมพรที่จะให้ท่านได้สัมผัสกับกิจกรรมในเรื่องของผ้ามัดย้อมหรือกิจกรรมอื่นๆแล้วก็ดนตรีก็เตรียมพร้อมนะและเนื้อสิ่งอื่นใดค่ะอยากให้ท่านมาสัมผัสท่านใดที่มาแล้วจะรู้แล้วว่าเสน่ห์ทะเลชุมพรเนี่ยมีเสน่ห์แค่ไหนทุ่งวัวแล่นมีเสน่ห์แค่ไหนให้ท่านมาในจุดนี้ปักหมุดในจุดนี้แล้วท่านก็จะได้ไปชื่นชมกับทะเลในส่วนอื่นๆของชุมพรอีกต่อๆไปค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณดร.จิราพรพรหมมหาท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรที่มาให้สัมภาษณ์นะคะในประเด็นของ Blue Ocean Clean and Green Life นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
2: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
3: พอร่วมกับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไทย ผ่านผลงานความ

0: เร็จอันยิ่งใหญ่ในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award 2022เมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566ณห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารพพ.ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งนี้โดยภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการความสำเร็จของหน่วยงานและพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Award ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น31รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนจำนวน8รางวัลรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานจำนวน17รางวัลรางวัลดีเด่นด้านบุคลากรจำนวน1รางวัลและรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์จำนวน5รางวัล
1: ปีนี้เป็นปีที่20เรายังสามารถที่จะไปประกวดระดับอาเซียนแล้วก็ได้รับรางวัลสูงสุดต่อเนื่องมาตลอดแต่ถ้าหากว่าหลังจากได้รางวัลแล้วได้ความชื่นชมยินดีแล้วแต่ละท่านช่วยกันนำเอาเทคโนโลยีโน้ตเอาที่แต่ละท่านได้ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาต่อยอดขยายไปเป็นวิทยาทานให้กับกิจการอื่นๆบริษัทอื่นๆทุกท่านได้
0: นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งตอบสนองนโยบายของกระทรวงพลังงานได้เป็นอย่างดีแบบอย่างความสำเร็จนี้ยังสามารถขยายผลสู่ภาคส่วนต่างๆของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ให้สำเร็จเพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราต่อไป
2: พี่น้องต้องรู
3: ้กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารที่ทางครม.ค่ะได้มีการอนุมัติงบกลาง558ล้านนะคะในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะทำให้มีการเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากเลยนะคะจึงได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดเลยนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเห็นชอบในหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและการอนุมัติงบกลางรายงานรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะในวงเงิน558,739,000 บาทนะคะเพื่อการช่วยเหลือจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะและเป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพด้วยนะคะให้แก่ครอบครัวผู้ที่ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือกรณีผู้ที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะไม่เกิน7วันและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ2นะคะในกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันนะคะก็จะช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 60,971 ครัวเรือนด้วยกันนะคะและ3นะคะในกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงค่ะอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตนะคะก็จะช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านตอนนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางของกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ราชการจังหวัดน่านนะคะเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยนะคะเพิ่มเติมให้กับทางจังหวัดน่านนะคะจำนวน100ล้านบาทด้วยกันค่ะได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งก็ผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของนะคะจะมีการจ่ายเงินตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทไม่รวมบ้านเช่านะคะและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายหลังละไม่เกิน 4,900 บาทนะคะเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปนะคะช่วยเหลือ 5,000 บาทค่ะ บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก็จะช่วยเหลือ 16,600 บาทนั่นเองค่ะค่าจัดการศพนะคะรายละไม่เกิน 35,700 บาทในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็นผู้ที่หารายได้หลักนะคะในการเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกนะคะไม่เกิน 35,700 บาทนั่นเองค่ะกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นนะคะแล้วก็บ้านเช่าเนี่ยเสียหายจากภัยพิบัติก็มีการให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านนะคะครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลา2เดือนด้วยกันและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุงข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลแล้วก็คอกสัตว์นะคะครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทซึ่งผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยก็ให้แจ้งข้อมูลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลให้กับทางอำเภอดำเนินการต่อไปและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามมานะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีความห่วงใยอย่างยิ่งเลยในประชาชนที่มีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมาเลยค่ะซึ่งก็มีประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะซึ่งก็เสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากเลยนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะไม่ให้มีการยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานเกินภาระเกินความจำเป็นนะคะด้วยข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วเนี่ยให้ทางหน่วยงานประสานแล้วก็ตรวจสอบกันเองไม่ควรให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจะต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายๆหน่วยนะคะเพื่อการยืนยันความเสียหายซ้ำอีกนั่นเองค่ะรวมไปถึงมีการมตินะคะในการเห็นชอบในหลักการแล้วก็เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะรวมไปถึงอนุมัติกรอบวงเงินด้วยนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นวงเงิน558,739,000 บาทเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะรวมไปถึงการระบายไม่เกิน7วันด้วยทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะ2กรณีที่อยู่อาศัยประจำนะคะที่ถูกน้ำท่วมขังกรณีติดต่อกันเกินกว่า7วันด้วยกันก็จะช่วยเหลืออัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมจำนวน 69,71 ครัวเรือนด้วยกันนะคะและ3ก็คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงค่ะอย่างเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตก็จะช่วยเหลือนะคะในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งเงื่อนไขก็เป็นดังนี้นะคะก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าเสียชีวิตในพื้นที่ที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะและ2ก็คือกรณีที่ประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งทั้งนี้ก็ให้ทางจังหวัดเนี่ยที่ประสบสถานการณ์อุทกภัยเร่งรัดในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องนะคะตามหลักเกณฑ์แล้วก็การช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน90วันด้วยกันนะคะนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยการขออนุมัติหลักการในการดำเนินการดังกล่าวจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะคะในวงเงิน 558,739,000 บาทค่ะเพื่อการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนตามข้อมูลของระบบข้อมูลสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรวม41จังหวัดด้วยกันค่ะก็คือกระบี่กาญจนบุรีขอนแก่นจันทบุรีชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตราดตรังตากนครปฐมนครพนมนครราชสีมาน่านประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพะเยาพังงาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลำปางเลยสกลนครสระบุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์แล้วก็อุบลราชธานีนะคะซึ่งครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะอยู่ที่ 69,971 ครัวเรือนด้วยกันค่ะซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวน5รายนะคะเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่ทั่วถึงค่ะแล้วก็ให้การดำรงชีวิตของประชาชนกลับมาโดยเร็วที่สุดนะคะโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานทางจังหวัดและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการเร่งสำรวจจัดทำบัญชีความเสียหายและการอำนวยความสะดวกเรื่องของเอกสารและก็การยื่นคำร้องให้การช่วยเหลือนะคะโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ต้องถ่ายเอกสารเลยนะคะหรือว่าจะต้องถ่ายรูปถ่ายแนบประกอบด้วยนะคะสำหรับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงหรือว่าอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยค่ะก็ให้แจ้งข้อมูลนี้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะเพื่อนำรวบรวมข้อมูลให้ทางอำเภอดำเนินการและทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับครม.อนุมัติงบกลาง558ล้านเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนะคะมาติดตามในอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารค่ะผู้ฟังคะสำหรับครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบในร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะให้ยอมความไม่ได้ค่ะโดยการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติในการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะตามที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอนะคะเนื่องจากทางพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550ค่ะได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งก็ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันนะคะจึงมีการปรับปรุงการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะโดยได้มีการแก้ไขในบทนิยามของความรุนแรงในครอบครัวค่ะให้มีการครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะโดยบุคคลในครอบครัวนะคะก็ให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้มีความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวให้มีความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้นะคะแล้วก็กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุด้วยนะคะเพื่อให้ที่ผู้ที่จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยค่ะแล้วก็ระงับเหตุในการเกิดความรุนแรงได้นั่นเองนะคะและมีการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุด้วยโดยสุจริตนะคะโดยที่ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษในกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีค่ะแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและมีการกำหนดบทลงโทษให้หนักขึ้นด้วยนะคะหากมีการกระทำต่อเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีค่ะหรือว่ามีการกระทำความผิดซ้ำภายในระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดครั้งก่อนด้วยนะคะพร้อมกับมีการกำหนดเหตุบรรเทาโทษในกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะจนมีการเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปราณีนะคะโดยข้อมูลปี2568ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเลยก็มีการพบเหตุค่ะมากกว่า 2,000 เคสเลยทีเดียวนะคะซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 20% ด้วยกันนะคะเกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธในการทำร้ายกันนะคะขณะที่มากกว่า 20% นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดนั่นเองค่ะผู้ฟังคะซึ่งสะท้อนเห็นนะคะว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปัญหาภายในบ้านอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ยังเชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมด้วยนะคะซึ่งร่างพระราชบัญญัตินี้ค่ะก็จะมีเป้าหมายที่จะคุ้มครองผู้ถูกกระทำนะคะป้องกันความรุนแรงลดการเกิดเหตุซ้ำและการสร้างระบบช่วยเหลือให้รวดเร็วและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ทางครอบครัวแล้วก็สังคมไทยเนี่ยมีความปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้นและลดปัญหาอาชญากรรมนะคะรวมไปถึงทำให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีมติในการเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอไว้นะคะเนื่องจากพรบ.ฉบับนี้เนี่ยมีการใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วนะคะแล้วก็มีบทบัญญัติที่ไม่มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันแล้วนะคะรวมไปถึงขาดความชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิ์ ของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าวด้วยนะคะรวมไปถึงความไม่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยจะมีการสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวค่ะเพื่อการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมีกลไกแล้วก็มีมาตรการในการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยการกำหนดมาตรการหรือว่าวิธีการเพื่อการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวและการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าบุคคลในครอบครัวให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยการกำหนดให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้แล้วนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั่นเองโดยการกำหนดหน้าที่และอำนาจให้ทางขออภัยค่ะให้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความช่วยเหลือนะคะและการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและการบริหารงานงบประมาณการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันความรุนแรงของครอบครัวในอนาคตและการกำหนดบทลงโทษให้มีการเหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการสาระสำคัญก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการชัดเจนและครอบคลุมยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นความรุนแรงในครอบครัวก็มีกำหนดให้ความหมายครอบคลุมในเรื่องของความไม่ปลอดภัยและความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติด้วยนะคะและการจำกัดหรือว่าบั่นทอนความสามารถทางเศรษฐกิจหรือว่าการประกอบอาชีพด้วยค่ะซึ่งบุคคลในครอบครัวนะคะก็หมายความถึงคู่สมรสผู้ที่อยู่กินกันฉันคู่สมรสโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยนะคะและรวมไปถึงบุพการีผู้สืบสันดานผู้รับบุตรบุญธรรมหรือว่าบุตรบุญธรรมรวมไปถึงผู้อุปการะและผู้รับอุปการะเลี้ยงดูด้วยนะคะพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือว่าร่วมแต่บิดาหรือมารดานะคะลุงป้าน้าอาซึ่งอยู่ในครัวเรือนเดียวกันด้วยนะคะก็ร่วมด้วยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะพ.ร.บ.ดังกล่าวนะคะก็มีเป้าหมายในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำป้องกันความรุนแรงและลดการเกิดเหตุซ้ำรวมไปถึงสร้างระบบการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมด้วยนะคะเพื่อให้สังคมและครอบครัวไทยมีความปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและการลดปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับครม.เห็นชอบนะคะในร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวให้ยอมความไม่ได้นะคะโดยการเพิ่มโทษหนักขึ้นนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังขาสำหรับวันนี้นะคะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการน้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจะผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
7: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความพร้อมในการชี้แจงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569หรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้านเพราะตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ที่ออกมาเป็นไปตามที่รัฐบาลคาดการไว้หากไม่มีพรก.ดังกล่าวมารองรับการดำเนินการในส่วนนี้สถานการณ์อาจจะหนักกว่านี้ได้จึงถือว่ามีความจำเป็นและมั่นใจว่าพรก.นี้จะผ่านความเห็นชอบจากสภาอย่างแน่นอนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคม2569
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20กันยายน2569 ทางนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: เวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573สื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดภายในปี2573ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและพื้นที่ภูเขาช่วงปี2568ถึง2573ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามชุดที่16เมื่อไม่นานมานี้ทั้งนี้โครงการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการสุขภาพตลอดชีวิตจะใช้งบประมาณกว่า808ล้านล้านดองเวียดนามหรือประมาณ1ล้านล้านบาทนอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้ศูนย์ควบคุมโรคท้องถิ่นทั้งหมดมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อก่อโรคแอนติเจนและแอนติบอดีของโรคติดเชื้ออันตรายรวมถึงตรวจสอบคุณภาพน้ำสะอาดและสภาพสุขาภิบาลในโรงเรียนตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดพายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลัง

0: มีเรื่องไรก็คุยกันได
1: ้น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
2: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพร
1: ฮุยฮุย

เกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29เดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
1: ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียให้สภาคองเกรสสหรัฐพิจารณาซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อซาอุดีอาระเบียฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางและส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นัดแรกที่ประชุมพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบการผลิตและการขนส่งน้ำมันและก๊าซทำให้ต้นทุนพลังงานสินค้าการขนส่งและค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายโดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้วงเงิน 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าการกู้เงินจะอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังโดยคาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน70%พร้อมมีกลไกการกรองการใช้เงินให้คุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได
3: ้การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ซึ่งไม่เกินกรอบ70%นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกลั่นกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้น
2: จากนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดโดยตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นและความเร่งด่วนของการกู้เงินรวมถึงความคุ้มค่าและความชัดเจนในการนำวงเงิน 400,000 ล้านบาทไปใช้พร้อมย้ำว่าฝ่ายค้านจะตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้การกู้เงินสร้างภาระต่อประชาชนในอนาคตสำหรับกรอบเวลาการพิจารณากำหนดตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นรวม13ชั่วโมงแบ่งเป็นฝ่ายค้าน8ชั่วโมงคณะรัฐมนตรี3ชั่วโมงพรรคร่วมรัฐบาล1ชั่วโมงและประธานการประชุม1ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สำเร็จแล้วกว่า 2,510,000 รายหรือคิดเป็น80%อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนกว่า 9,310,000 รายซึ่งปัจจุบันมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้ว 4,760,000 รายนั้นกระทรวงการคลังขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอได้ภายในวันที่20 กันยายน 2569ทั้งนี้จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30 กันยายนซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปปฏิกรสถาพรมารายงาน
0: ปตท.ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่มีความผันผวนตลอดสัปดาห์นี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนโดยทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศประเมินแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในระยะนี้จนถึงวันที่4กันยายนว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันและมีความผันผวนสูงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซโดยมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและชาติพันธมิตรที่เข้มงวดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการขนส่งน้ำมันดิบซึ่งอาจขยายวงกว้างไปยังเส้นทางลำเลียงอื่นๆนอกเหนือจากตัวช่องแคบด้านสภาผู้แทนราษฎรอิหร่านเตรียมผลักดันการเก็บค่าธรรมเนียมเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยอ้างเป็นค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและค่าประกันภัยในภาวะพิเศษพร้อมกำหนดให้ชำระด้วยสกุลเงินเรียลของอิหร่านหรือสกุลเงินที่ตกลงกันไว้ขณะที่กระทรวงพลังงานสหรัฐโดยนายคริสไรท์ระบุว่าปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงวันที่16 ถึง 22 สิงหาคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับมูลค่าราว8 ล้านดอลลาร์สหรัฐปตท.จึงยังคงแนะนำให้ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการคว่ำบาตรเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาคและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดตลอดสัปดาห์นี้กระทรวงพลังงานผลักดันร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026มุ่งเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์เพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดสูงสุด90%เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนดังกล่าววันที่8กันยายนนี้
5: นายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2026ว่าร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ถือเป็นแผนพลังงานสำคัญที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและตอบโจทย์เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ Net Zero ในอนาคตด้วยแผน PDP 2026ได้ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมไปสู่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนขั้นต่ำ65%และอาจสูงถึง90%ในระยะยาวพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือเบสการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR รวมถึงเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
6: แผน PDP คือแผนจัดหาไฟฟ้าโดยภาครัฐในอดีตเนี่ยเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าคือภาครัฐแต่วันนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราอาจจะไม่ซื้อไฟจากภาครัฐแล้วเราผลิตเองโดยใช้โซล่าผลิตเองใช้เองได้เริ่มที่จะซื้อไฟบางส่วนจากภาครัฐในส่วนที่จำเป็นนะเพราะว่าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของระบบไฟฟ้าแบบเดิมนะวันนี้ได้รับผลกระทบหรือเงื่อนไขเนี่ยอันที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วนะเรื่องมาตรการทางภาษีคาร์บอนข้ามพรมแดงนะวันนี้ประเทศไทยเรายังคงเป็นโครงสร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่ส่งออกการส่งออกสำคัญก็คือสินค้าและโปรดักต์ต่างๆจะต้องใช้พลังงานสะอาดอันนี้คือคอนดิชันที่บังคับกับแผน PDP ที่เกิดขึ้น
5: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านการผลิตไฟฟ้าใช้เองและการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงเพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่เช่น Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งนี้กระทรวงพลังงานขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผน PDP 2026ฉบับใหม่ได้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุดพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุความไม่สงบว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้แม่ทัพภาคที่4บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยแม่ทัพภาคที่4กำชับทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันเหตุการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนชุมชนและสถานที่สำคัญจากการดำเนินการอย่างเข้มข้นทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้อย่างทันท่วงทีพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องได้บางส่วนพร้อมย้ำว่างานด้านการข่าวเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันเหตุและลดความสูญเสียเจ้าหน้าที่จะบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์ร่วมกันพร้อมให้ความสำคัญกับข้อมูลการเบาะแสจากประชาชนเพื่อนำมาประเมินแนวโน้มและวางมาตรการป้องกันเหตุได้อย่างตรงจุด
7: งานด้านการข่าวเราเองก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะป้องกันการก่อเหตุและก็ลดความสูญเสียถ้าหากเราทราบความเคลื่อนไหวแนวโน้มของเหตุได้ล่วงหน้าก็จะสามารถวางมาตรการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ได้มุ่งเน้นในการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่และก็การนำข้อมูลของส่วนต่างๆมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันเหตุมากขึ้นเราก็ให้ความสำคัญจากข้อมูลจากพี่น้องประชาชนที่ส่งเข้ามาพอตรงนี้ก็จะเป็นเบาะแสสำคัญในการป้องกันเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็ใช้ความพยายามกันต่อไปเพราะว่าเป้าหมายสำคัญเราใช้เพื่อป้องกันเหตุไม่ใช่แค่การติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
0: ส่วนกรณีข้อกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์พันเอกเอกวริศยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแต่ไม่ควรด่วนสรุปจากคำกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าไม่ได้ใช้อาวุธจริงจากอากาศยานหากผลการตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นตามกฎหมายจะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและกระบวนการต่อไปจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะคลิปหรือข้อมูลการไลฟ์สดที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพราะข้อมูลที่คาดเคลื่อนอาจสร้างความเข้าใจผิดให้สังคมจังหวัดยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดหลังเกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงที่ผ่านมา
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งการให้สถานีตำรวจและหน่วยกำลังทุกแห่งเพิ่มระดับความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจมุ่งเป้าฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่สำหรับจังหวัดยะลามีการแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังต่อภัยจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและจุดที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อทางนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังต่อเนื่องในช่วงนี้จนถึงต้นเดือนกันยายนอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
0: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ติดตามข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเหตุความรุนแรงและเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน
9: าวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นำทีมลงพื้นที่5จุดสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบห่วงระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคม2569ครอบคลุมพื้นที่อบต.ช้างเผือกอำเภอจะแนะโรงงานรับซื้อไม้อย่างอำเภอจะแนะอบต.บงอำเภอระแงะจุดงานก่อสร้างห้างหุ้นส่วนจำกัดอาริมังเอนจิเนียริ่งอำเภอเมืองนราธิวาสและอบต. บาเจาะอำเภอบาเจาะทางนี้นาวาเอกจักรพงศ์อภิพหาธรรมเปิดเผยแผนช่วยเหลือเยียวยาโดยแบ่งเป็น2ส่วนสำคัญได้แก่ทรัพย์สินราชการได้มีการรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมดเตรียมเสนอขอความเห็นชอบในหลักการต่อคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นี้ขณะที่ทรัพย์สินเอกชนได้ให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเร่งรวบรวมเอกสารเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งจะพิจารณาภายใน2วันหากส่วนใดจ่ายเยียวยาได้ก่อนจะเร่งอนุมัติตามลำดับทันทีเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติตามขั้นตอนโดยเร็วที่สุดต่อไปวีรภัทรเพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: น่านจังหวัดสตูลพร้อมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณกว่า430ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาน
1: ายคณิคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้จังหวัดสตูลเตรียมเสนอ18โครงการเร่งด่วนงบประมาณรวม432ล้านบาทเศษซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีอาทิการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือบ้านท่าทะเลงบประมาณ 24.4 ล้านบาทการขุดลอกร่องน้ำคลองบาโรยและร่องน้ำเกาะลีดีงบประมาณรวมกว่า13ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการสัญจรทางเรือและการยกระดับท่าเรือประมงพื้นบ้านทุ่งริ้นและบ้านสนใหม่งบประมาณราว 10.3 ล้านบาทเป็นต้นในด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอการยกระดับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะการพัฒนาสะพานชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทะเลบันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูลขนาด 3,000 ที่นั่งงบประมาณ131ล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการประชุมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจของจังหวัดสตูลในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เสนอ11ข้อเชิงนโยบายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาระยะยาวเช่นสะพานสตูลเปอร์ลิสการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมสงขลาสตูลการเดินเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาเปอร์ลิสและสตูลลังกาวีการขับเคลื่อนสตูลฮาลันทัวริซึมและการยกระดับสตูลสู่เวิลด์คลาสซาวเทิร์นบอร์เดอร์ริเวียร่าอีกด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
10: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติน
11: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในส่วนของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งส่วนกรมการปกครองรับผิดชอบก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครและกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนดเจ็ดแบบพร้อมเชิญชวนจิตอาสาและประชาชนร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอแห่งละหนึ่งช่อโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบส่วนการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง878แห่งให้จังหวัดและอำเภอพิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางและอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์เราจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและให้หยุดการแสดงในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพร้อมเชิญชวนให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมทุกด้านให้ครบถ้วนฉะนั้นชิดาสันทองรายงาน
1: พิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569เพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีปีนี้มีแม่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศ25คน
12: พลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเป็นสีของชาติประจำปี2569ณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติร่วมกับสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระแม่แห่งแผ่นดินและเพื่อยกย่องแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของแม่ที่ดีในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีซึ่งปีนี้มีแม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกภาคของประเทศไทยจำนวน25คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบธงชาติไทยพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นางทองพูนยิ่งมีมาผู้ได้รับรางวัลจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่การเกษียณอายุราชการในอาชีพครูได้สมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีโอกาสสนองงานทำคุณประโยชน์เพื่อประเทศชาติในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
13: เป็นความปราบปลื้มและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่งนี้ในจิตใจก็คิดว่าจะเป็นค่ารองบาทถวายงานท่านณตอนนี้ก็ได้สมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นโครงการของสมเด็จพระพันปีหลวงต้องการที่จะให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการเนี่ยมาระดมสมองเพื่อช่วยงานที่สร้างคุณูปการให้ต่อประเทศชาติและสนองเบื้องพระยุคลบาทเป็นโครงการที่มีความภาคภูมิใจค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าวุฒิอาสาธนาคารสมองจึงเหมือนกับสิ่งที่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำงานเพื่อประเทศชาติและถวายในเรื่องของความจงรักภักดี
12: สำหรับการคัดเลือกแม่ดีเป็นสีของชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2545เพื่อเชิดชูแม่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดีมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างความเป็นแม่ให้แก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ไทยในฐานะเจ้าภาพเดินหน้าผลักดันมาตรฐานทักษะร่วมมุ่งเพิ่มโอกาสงานและรายได้แรงงานอาเซียนสู่สากล
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยมี11ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมประเทศคู่เจรจาบวก3ได้แก่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นตลอดจนผู้นำองค์กรระดับโลกอาทิรองเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศรองเลขาธิการ OECD ผู้อำนวยการภูมิภาค IOM และเจ้าหน้าที่อาวุโสประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ตลอดระยะเวลา2ปีข้างหน้ากระทรวงแรงงานจะผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนอกจากนี้ไทยเตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าศูนย์ข้อมูล Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำแนวทางการพัฒนากองทัพที่ทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้
15: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองทัพไทยโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ภารกิจการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งการพัฒนาและดูแลกำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตการพัฒนาฐานอาสารวมถึงการขยายบทบาทของทหารหญิงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้นสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการภายในประเทศการเตรียมกำลังพลเครื่องมือและการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยที่ผ่านมาพร้อมมอบแนวทางการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีภายใต้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อดำรงความพร้อมรบในทุกมิติสอดคล้องกับรูปแบบการทำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้ตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติภารกิจร่วมกับทุกภาคส่วนควบคู่ไปกับการยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี
16: ้นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและลาวโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากถึงหนักมากเป็นพิเศษได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองส่วนมากจะตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำหรือฝนเลิกงานซึ่งขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนในช่วงเวลาดังกล่าวขณะที่ชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรควรงดการเดินเรือในระยะนี้และขอให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักต่อเนื่องรอบใหม่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่1กันยายนนี้อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได
17: ้สิ่งที่อาจจะต้องให้ระมัดระวังก็คือเรื่องของปริมาณน้ำที่ยังขาดแคลนหมายถึงพื้นที่บางพื้นที่ยังมีการตกของฝนน้อยนะครับเช่นด้านหลังของนครศรีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์แถบโซนนี้นะครับจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่อนข้างมากซึ่งช่วง 21-24 ที่ผ่านมาเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกเยอะในโซนนี้นะครับฝนก็จะตกซ้ำจุดเดิมและส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้น้ำแล้วก็อาจจะต้องหาแหล่งน้ำสำรองนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตัวเนี้ยมันก็จะเกิดจากตัวเอลนีโญที่มันมีผลฝนก็จะตกแบบบางจุดที่ตกก็เป็นจุดเดิมๆซึ่งฝนในบริเวณที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับ
16: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวถึงพฤติกรรมของฝนในปีนี้พบว่ามีความผิดปกติจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฝนตกไม่กระจายตัวทุกพื้นที่แต่จะตกในลักษณะตกกระจุกเฉพาะจุดโดยเฉพาะบริเวณหน้าเขาหรือแนวปะทะลมส่งผลให้บางพื้นที่เช่นจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ประสบปัญหาสภาวะเงาฝนและเริ่มเข้าสู่ขั้นแห้งแล้งเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนน้อยมากซึ่งขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกมีไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบประชาชนและพื้นที่เกษตรพร้อมรับแข่งเรือคลองยะกัง
18: นายสุภัทรศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการน้ำจากกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำดูแลระบบชลประทานให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2569และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตร ขณะเดียวกันส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่17ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราลงพื้นที่กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองยะกังตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเรือในคลองยะกังซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5กันยายนนี้การดำเนินการครั้งนี้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะหลายประเภทเพื่อเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางปรับปรุงสภาพคลองให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมพร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐส่งร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียให้สภาคองเกรสของสหรัฐพิจารณาแล้วโดยข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดทางให้บริษัทสหรัฐสามารถส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปยังซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อซาอุดิอาระเบียยอมฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทางนี้ข้อตกลงดังกล่าวจะมีอายุ30ปีและครอบคลุมโครงการก่อสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสภาคองเกรสสหรัฐมีเวลาพิจารณา90วันทำการก่อนที่ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้หากไม่มีการคัดค้านขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าจะยอมรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลก็ต่อเมื่อมีหลักประกันที่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์จะเดินหน้าอย่างจริงจังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนาราทำให้เกิดฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงเมื่อวานนี้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 69,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นนาราได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วหลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไหหลำทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนและพื้นที่บางส่วนของเวียดนามจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพบเครื่องบินของกองทัพรัสเซียหลายลำบินเข้ามาในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้บริเวณทะเลตะวันออกเมื่อช่วงบ่ายของวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสมมติให้กองทัพเกาหลีใต้ส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นไปตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตาม JCS เปิดเผยว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียเหล่านี้ไม่ได้กระทำการละเมิดน่านฟ้าของเกาหลีใต้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เครื่องบินของกองทัพรัสเซียบินเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของเกาหลีใต้ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียที่ย่ำแย่ลงนับตั้งแต่เกาหลีใต้ร่วมมือกับบรรดาชาติตะวันตกที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียที่ทำสงครามกับยูเครนและการที่รัสเซียกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมากขึ้นปานามาประกาศภาวะฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญหลังภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงส่งผลให้คลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่สัญจรบนเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากระดับน้ำลดลงรวมถึงกระทบต่อพื้นที่การเกษตรโดยกระทรวงมหาดไทยของปานามาระบุว่าการประกาศสภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้ทางการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากเอลนีโญได้มากขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของเอลซัลวาดอร์ประกาศเตือนภัยแล้งระดับสูงสุดโดยจะเริ่มมาตรการติดตามเฝ้าระวังและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะตามพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบชลประทานเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างทางนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีและทำให้อุณหภูมิในหลายประเทศของอเมริกากลางพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้

้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเวนด้าเอสอาโบวาจากสาธารณรัฐเช็กและอันดับ2อิงเกอร์มารีวิงดันจากนอร์เวย์สรุปผลงานนักกีฬาผู้สูงอายุทีมชาติไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ในวันที่3การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบก่อนรองชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไสเกมคู่แรกโรงเรียนเทพศิรินเอาชนะโรงเรียนพิชยาบัณฑิตไป6-5ส่งผลให้เทพศิรินผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบคู่ระหว่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าหรือราชวินิตบางแก้วโดยจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 13:30 นที่สนามสุพัชลาไสส่วนอีกคู่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนกันทรารมไป5-1ทำให้อัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมที่2ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเข้าไปรอพบคู่แข่งระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยหรืออบจ.ชัยนาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กันยายนนี้เวลา 16:00 นที่สนามสุพัชลาไสการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบคัดเลือกรายการที่7ที่โต๊ะสนุกเกียรติธาดาอิสรากะชัยวงศ์อดีตแชมป์ประเทศไทยปี2563เอาชนะชัยกวีวินันสุชาติไป4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายอีกคู่สันติภาพอิ่มบุญสุชนะประเสริฐดีอัมมาศไป4-2เฟรมผ่านเข้ารอบ80คนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าอย่างต่อเนื่องที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเตรียมความพร้อมของพระองค์และม้าทรงเลี้ยงในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทรงเน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลภายใต้แผนการซ้อมของผู้ฝึกสอนอย่างเข้มงวดในช่วง1เดือนก่อนการแข่งขันประกอบกับทรงมีสมรรถภาพพระวรกายและพระหทัยที่แข็งแรงขึ้นเป็นลำดับซึ่งมาจากพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นของพระองค์พร้อมทรงเป็นต้นแบบแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติอย่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้พันตำรวจโทกุลโทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัว3ผู้เล่นเชื้อสายไทยจากต่างแดนได้แก่เบนพันทริตสตาร์ลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์จากลีกญี่ปุ่นพร้อมน้องชายลูกพันทริตและจอนโดนักรักบี้เชื้อชาติไทยจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งเติบโตและเล่นรักบี้อยู่ในออสเตรเลียเข้าสู่ทีมชาติไทยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดึงผู้เล่นทั้ง3คนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนเสริมทัพเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทีมชาติไทยเนื่องจากการแข่งขันรักบี้ชายในระดับเอเชียมีความเข้มข้นมากขึ้นทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหานักกีฬาที่มีประสบการณ์จากลีกต่างประเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพของทีมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันรักบี้7คนเอเชียซีรีส์รวมถึงอาจต่อยอดไปถึงการแข่งขันเอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายสำคัญของทีมพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความหวังคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมว่าสำหรับจักรยานประเภทถนนในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20มีชิงทั้งหมด4เหรียญทองจากรายการไทม์ไทรแอนชายไทม์ไทรแอนหญิงโรดเรซชายและโรดเรซหญิงกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่20-23กันยายนโดยนักกีฬาที่เป็นความหวังของไทยคือนายอาทิตย์ปูลาดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทั้งรายการไทม์ไทรแอนและโรดเรซชายโดยสมาคมตั้งเป้าว่าน่าจะติด1ใน3และมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่งซึ่งเมื่อจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมแล้วนักกีฬาทีมชาติไทยบางส่วนจะเดินทางไปแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาระหว่างวันที่25-27กันยายนนี้ต่อเนื่องทันทีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอน

0: เผยหลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะคาซัคสถาน 3-1 เซตคว้าชัยทั้ง3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ว่าทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเจอคาซัคสถานไม่เคยเป็นเกมง่ายด้วยรูปร่างที่แตกต่างกันประกอบกับการเสิร์ฟและการทำแต้มของทีมชาติไทยที่ระบบรวนไปบางช่วงแต่นักกีฬาทุกคนก็พยายามทำเต็มที่บางคนมีอาการบาดเจ็บก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู่ยืนยันทุกคนมีสภาพจิตใจที่ดีสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมคือร่างกายที่ต้องเร่งฟื้นตัวให้ไว
1: เขาก็รูปร่างสูงใหญ่นะบทจังหวะที่เขาดีเนี่ยเขาดีมากจังหวะที่เขาเล่นได้ดีเนี่ยผมว่าเซต1 2เซต1เซต2เขาก็เล่นได้ดีนะครับเซตเราก็ชนะเขายากเซต3ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่แล้วก็ประกอบกับจังหวะที่เรามีเออร์เลอร์กันเองเยอะนะครับในจังหวะที่การเสิร์ฟก็ดีการทำเบรกพอยต์การทำดิกแอทแทคก็ดีเราเออร์เลอร์เยอะมันก็เลยพลาดโอกาสไปนะครับก็ต้องขอโทษแฟนๆด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาก็พยายามเต็มที่นะครับเราก็เช็คสภาพนักกีฬาเพราะว่ามีบางคนกล้ามเนื้อมันยังตึงแล้วก็มีการอักเสบบาดเจ็บก็ต้องโรเตทไม่อยากให้บาดเจ็บมากเพราะยังมีเกมสำคัญรออยู
0: ่น่านพิมพิชยาโกกรัมกล่าวว่าคาซัคสถานเล่นได้ดีส่วนทีมชาติไทยสามารถกระตุ้นตัวเองได้มากกว่านี้โดยเฉพาะในเซตที่3ที่ยังเล่นเฉื่อยอยู่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเก็บชัยมา2เซตแล้วนับเป็นจุดที่ต้องพัฒนาและเล่นให้เต็มที่กว่านี้เพื่อเกมต่อไปที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีรวมเป็น9แต้มเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมีโปรแกรมจะแข่งขันต่อในวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตผ่านนิดคาดนาครายงาน
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปะการังปะการังเป็นชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกเดียวกับดอกไม้ทะเลอาศัยและเจริญเติบโตในทะเลตื้นเขตร้อนปะการังแต่ละตัวมีรูปร่างทรงกระบอกส่วนใหญ่มีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกระจุกสร้างหินปูนออกมาพอกทับถมกันเป็นรูปร่างต่างๆเช่นปะการังเขากวางปะการังสมองคำว่าปะการังเดิมเรียกว่าการังคำว่าการังมาจากคำภาษามลายูว่าการังซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าปะการังในภาษาไทยคำว่าการังนอกจากจะหมายถึงปะการังแล้วยังเป็นชื่อปลาทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมักอาศัยอยู่ตามหมู่ปะการังโขดหินใกล้ฝั่งหรือเกาะเรียกว่าปาการัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรและเวลา 5:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90 เซนติเมตรและเวลา 2:07ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูง มรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comกระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งหน้าการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 บาทถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 บาทถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติการตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรจำนวน803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการจำนวน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการจำนวน164อัตราและเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพลีมากกว่าเดิมท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพที่ดีรวมถึงได้รูปร่างที่พอใจแต่รู้หรือไม่ว่ามีภาวะที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ผลมาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีอาจทำให้คุณอ้วนขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะข้อมูลจากคลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกระบุว่าสืบเนื่องจากปัญหาใหญ่ของการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีที่หลายคนพยายามลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารอย่างหนักออกกำลังกายอย่างหักโหมหรือใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นการใช้ยาลดน้ำหนักที่ไม่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากกว่าเดิมเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโยโย่เอฟเฟกต์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อรูปร่างแต่ยังทำลายสุขภาพในระยะยาวด้วยสาเหตุของโยโย่เอฟเฟกต์เกิดจากการลดน้ำหนักที่เร็วเกินไปและไม่ยั่งยืนเมื่อร่างกายขาดพลังงานอย่างรุนแรงระบบเผาผลาญจะชะลอตัวลง กล้ามเนื้อลดลงทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้น้อยน้ำหนักลดลงเร็วในช่วงแรกแต่กลับขึ้นมาใหม่เหมือนกลับไปกินตามปกติรวมทั้งเกิดจากการที่ฮอร์โมนความหิวและการควบคุมความอยากอาหารซึ่งเมื่อร่างกายสูญเสียน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเลปตินซึ่งควบคุมความอิ่มจะลดลงฮอร์โมนเกลินซึ่งกระตุ้นความหิวจะเพิ่มขึ้นทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นผลลัพธ์คือการโหยและกลับไปกินมากกว่าเดิมนอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากพฤติกรรมโยโย่จากการลดน้ำหนักแบบผิดวิธีอดอาหารน้ำหนักลดระบบเผาผลาญช้าลงกลับมากินเยอะขึ้นน้ำหนักขึ้นมากกว่าเดิมพฤติกรรมวนลูปซ้ำๆจนร่างกายสะสมไขมันง่ายขึ้นและลดน้ำหนักยากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามมีวิธีลดน้ำหนักที่ถูกต้องและยั่งยืนเช่นค่อยๆลดน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติควรตั้งเป้าหมายลดน้ำหนักประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัวได้หลีกเลี่ยงการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วซึ่งมักทำให้ร่างกายสูญเสียกล้ามเนื้อแทนไขมันปรับสมดุลพลังงานอย่างเหมาะสมเลือกทานอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสมกับกิจกรรมและอัตราการเผาผลาญของร่างกายเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์โปรตีนสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและเพิ่มการเผาผลาญเช่นเนื้อปลาไข่เต้าหู้ไขมันดีช่วยให้ร่างกายอิ่มนานเช่นอะโวคาโดถั่วน้ำมันมะกอกและออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสร้างพฤติกรรมที่ยั่งยืนฝึกกินอาหารอย่างมีสตินอนหลับให้เพียงพอเพราะการพักผ่อนมีผลต่อฮอร์โมนความหิวลดความเครียดเพราะความเครียดส่งผลต่อพฤติกรรมการกินและการสะสมไขมันท่านผู้ฟังคะอย่าลืมไปว่าการลดน้ำหนักไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งแต่เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและควรใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องระวังลดน้ำหนักผิดวิธีอาจอ้วนพรีมากกว่าเดิมเรียบเรียงและนำเสนอโดยนฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: 3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆและก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับน้องนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชก็ฝึกงานเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่หนุ่มก็จะมาอยู่คนเดียวนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้ไปรับโทรศัพท์นะครับเพราะว่าหาเพลงให้ท่านผู้ฟังด้วยแล้วก็ติดตามข่าวมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับเมื่อวานนี้โชคดีหน่อยนะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วงบ่ายๆนะครับปรากฏว่ามีฝนตกลงมานะครับท่านฟังไม่ได้ตกเล็กน้อยตกกระบิดกระปรอยเหมือนหลายวันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ตกลงมาหนักเลยทีเดียวนะครับไม่ถึงกับหนักมากนะครับท่านฟังแต่ก็พอที่จะได้ให้ดินนะครับมีความชุ่มน้ำมีความชื้นกันนะครับสำหรับต้นไม้นะครับหลายพื้นที่นะครับก็เริ่มที่จะแห้งนะครับน้ำในพื้นที่เก็บน้ำสาธารณะนะครับก็เริ่มจะเห็นเรื่องของปริมาณน้ำที่ลดลงต่ำนะครับกับภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ว่าในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะครับก็ยังมีฝนที่ตกลงมาแล้วก็การที่ได้รับอิทธิพลนะครับทางอ้อมนะครับจากพายุนารานะครับที่เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศจีนนะครับฝนตกลงมานะครับก็เป็นความโชคดีนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็จะมีตอนบนด้วยนะครับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีฝุ่นนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับพัดเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทุกท่านท้องฟ้ามืดนะครับสลัวสลัวกันทุกวันนะครับต้องไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าเช้าหรือว่าตอนเย็นเย็นนะครับก็มองดูทิวทัศน์แล้วก็ไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับกับท้องฟ้าที่มันรัวรัวนะครับมองทัศนวิสัยก็อาจจะไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของฝุ่นนะครับมีการเฝ้าระวังนะครับฝุ่นข้ามแดนนะครับภาคใต้นะครับก็เตือนนะครับ3จังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นนะครับจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนนะครับได้ยกระดับการแจ้งเตือนสถานการณ์ดังกล่าวนะครับที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบข้ามพื้นที่ในภูมิภาคได้สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนความจำเป็นในการเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับเปิดเผยว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับวันนี้ภาพรวมนะครับฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับดีขึ้นจากเมื่อวานนะครับคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับดีขณะที่ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับพบฝนตกในหลายพื้นที่ของภาคใต้นะครับโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและระนองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการประเมินทิศทางลมนะครับพบว่ากระแสลมยังพัดจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับและก็แบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนะครับบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่มวลอากาศและก็กลุ่มควันจากพื้นที่ตอนใต้นะครับจะเคลื่อนเข้ามายังพื้นที่ตอนใต้ของประเทศไทยนะครับบริเวณประชิดชายแดนนะครับข้อมูลจุดความร้อนนะครับจากจิสต้านะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นะครับพบว่าประเทศไทยนะครับมีจุดความร้อน4จุดนะครับแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับท่านผู้ฟังครับพบจุดความร้อนนะครับ 5,122 จุดนะครับประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้นะครับในจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลานะครับมีแนวโน้มอันตรายนะครับการระบายอากาศต่ำนะครับต่อเนื่องซึ่งอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับหากยังมีกลุ่มควันจากอินโดนีเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้นะครับในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวนะครับยังพบค่าความชื้นสัมผัสสูงในช่วงเช้านะครับจึงอาจทำให้ท้องฟ้ามัวแล้วก็สามารถสังเกตหมอกควันได้ด้วยตาเปล่านะครับทั้งนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่27ถึงวันที่29สิงหาคม2569นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับซึ่งก็รวมถึงพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะครับโดยปริมาณฝุ่นแล้วก็กระแสลมในพื้นที่ก็อาจช่วยบรรเทาการสะสมของฝุ่นละอองในจังหวัดภาคใต้ตอนบนได้นะครับทั้งนี้นะครับกรมควบคุมมลพิษนะครับก็จะติดตามสถานการณ์จุดความร้อนทิศทางลมการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันแล้วก็คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างทันทีนะครับหากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยจะทำหนังสือนะครับถึงเลขาธิการอาเซียนนะครับเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนนะครับนี่กับสถานการณ์ฝุ่นควันนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นมาถึงพื้นที่ตอนบนด้วยนะครับกับความมืดมัวในตอนเช้านะครับท้องฟ้ามัวนะครับก็มีผลนะครับท่านผู้ฟังครับมาจากค่าความชื้นสัมผัสสูงในช่วงเช้านะครับที่ทำให้ท้องฟ้ามัวนะครับนี่ก็มาเฉลยนะครับสาเหตุที่ตอนเช้านะครับไอเห็นท้องฟ้ามัวกันนะครับก็มาจากความชื้นสัมผัสนี่เองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ของกลุ่มควันด้วยก็ตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาใครที่ตื่นเช้าๆนะครับก็อาจจะมองทัศนวิสัยไม่ดีนะครับไปก่อนในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีเรื่องของกลุ่มควันนะครับในหลายพื้นที่ตอนเช้านี่ก็จะเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าฟ้ามัวนะครับแล้วก็มาเรื่องราวการสร้างหน่อยนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของการที่มีวัยรุ่นนะครับถูกยิงนะครับจากเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หลายคนนะครับตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามาจากการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลาดตระเวนนะครับซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นะครับก็บอกว่าข่าวดังกล่าวนะครับไม่เป็นความจริงนะครับกรณีที่มีการยิงวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์นะครับย้ำว่าไม่มีอาวุธบนอากาศยานนะครับท่านผู้ฟังครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นะครับก็ออกแถลงการนะครับกรณีที่มีสื่อมวลชนนะครับบางสำนักนะครับนำเสนอข่าวโดยกล่าวอ้างว่ามีนายทหารยศจ่านะครับใช้อาวุธปืนเล็กยาวนะครับ M16A2 ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากอากาศยานในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส นะครับโดยมีการนำเสนอภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนะครับเป็นข้อมูลประกอบนั้นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นะครับขอปฏิเสธนะครับข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นะครับชี้แจงว่าในคืนวันที่22สิงหาคม2569นะครับได้เกิดเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในหลายพื้นที่นะครับทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องจัดกำลังก็เพิ่มการเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และก็สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินด้วยเหตุนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับจึงได้จัดอากาศยานหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับขึ้นบินปฏิบัติภารกิจในพื้นที่โดยภารกิจดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อราดตระเวนและก็ตรวจการทางอากาศรวมถึงสนับสนุนและก็ประสานการปฏิบัติกับกำลังภาคพื้นดินนะครับหน่วยย้ำว่าภารกิจของเฮลิคอปเตอร์ในคืนดังกล่าวไม่ได้เป็นภารกิจใช้อาวุธจากอากาศยานและก็ไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ในการยิงแต่อย่างใดในส่วนของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่านะครับภารกิจดังกล่าวนะครับมีกำลังพลขึ้นปฏิบัติหน้าที่นะครับรวม4นายด้วยกันนะครับประกอบด้วยนะครับนักบินผู้ช่วยแล้วก็นายทหารฝ่ายอำนวยการแล้วก็นายทหารประทวนนะครับในตำแหน่งช่างเครื่องนะครับประเด็นสำคัญนะครับก็คือกำลังพลทั้ง4นายนะครับไม่ได้พกอาวุธประจำกายขึ้นไปบนอากาศยานเนื่องจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสมีคำสั่งอย่างชัดเจนว่าห้ามนำอาวุธประจำกายขึ้นบนอากาศยานโดยเด็ดขาดหน่วยระบุว่ารายละเอียดหน้าที่ของกำลังพลแต่ละส่วนว่านักบินและก็นักบินผู้ช่วยทำหน้าที่ควบคุมอากาศยานขณะที่นายทหารสัญญาบัตรฝ่ายอำนวยการทำหน้าที่ตรวจการทางอากาศรวมถึงรายงานและก็ประสานข้อมูลกับหน่วยภาคพื้นดินส่วนกำลังพลอีก1นายนะครับเป็นนาย
ายทหารประทวนนะครับในตำแหน่งช่างเครื่องมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและก็ความพร้อมของอากาศยานตามภารกิจปกตินะครับจากข้อมูลดังกล่าวนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงยืนยันว่าไม่มีนายทหารยศจ่านะครับปฏิบัติหน้าที่บนอากาศยานและก็ใช้อาวุธยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอจะแนะตามที่มีการนำเสนอข่าวนะครับสำหรับอีกประเด็นนะครับที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อนะครับก็คือภาพร่องรอยบนพื้นถนนลาดยางนะครับซึ่งถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงจากอากาศยานนั้นนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถูกถ่ายไว้ก่อนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจจะเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างเป็นทางการหน่วยระบุว่าการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานจำเป็นต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบและก็เก็บหลักฐานต่างๆได้อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องดังนั้นการที่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอาจทำให้สภาพพื้นที่เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความยุ่งเหยิงหรือส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานที่อาจมีความสำคัญต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็การดำเนินคดีตามกฎหมายหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจึงขอให้การนำภาพหรือร่องรอยต่างๆไปเผยแพร่และก็ตีความประกอบข่าวควรพิจารณาถึงลำดับเวลาในการบันทึกภาพรวมถึงกระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ในท้ายแถลงการนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสก็ขอความร่วมมือนะครับจากสื่อมวลชนและก็ประชาชนในการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่โดยขอให้ใช้ความระมัดระวังในการรับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลหรือภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยย้ำว่าการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงสร้างความสับสนต่อข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันว่าภารกิจทางอากาศในคืนวันที่22สิงหาคม2569เป็นการลาดตระเวนและตรวจการเพื่อสนับสนุนและประสานงานกับกำลังภาคพื้นดินเท่านั้นไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานและก็ไม่มีนายทหารยศจ่าใช้อาวุธยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นจากเฮลิคอปเตอร์ตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับนี่ก็เป็นคำชี้แจงนะครับจากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไม่มีนายทหารยศจ่าแน่นอนนะครับในการที่จะใช้อาวุธปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งระยะการบินของเฮลิคอปเตอร์นะครับปกติก็จะอยู่ที่ระยะ50เมตรนะครับห่างจากพื้นดินนะครับซึ่งถือเป็นระยะที่ปลอดภัยจากใบพัดของเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าบินต่ำนะครับก็เป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ในเวลากลางคืนก็มีทัศนวิสัยไม่ดีด้วยนะครับอาจจะมีความไม่ปลอดภัยของกฎนิรภัยการบินนะครับดังนั้นเรื่องของการติดตามหาข้อมูลหาความจริงก็ควรจะให้เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการตลอดอ่าวไทยกันต่อครับ

หนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสการไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทส

96.5 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีในส่วนของการอนุมัตินะครับงบกลางครับ558ล้านนะครับในการที่จะเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569นะครับซึ่งก็ให้ครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับก็จะมีการให้นะครับช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็ดินโคลนถล่มนะครับทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและก็สิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วโดยคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและก็อนุมัติงบรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะครับเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะครับเป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นแล้วก็ค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับก็มีการช่วยเหลือนะครับในกรณีที่ผู้อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันนะครับช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทนะครับก็มีจำนวนถึง 69,771 ครัวเรือนด้วยกันนะครับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและก็อุทกภัยโดยตรงนะครับเช่นการจมน้ำการถูกกระแสน้ำนะครับทำให้เสียชีวิตนะครับก็ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทนะครับก็มีกรณีนี้นะครับจำนวน5รายด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่อยู่ในจังหวัดน่านทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นะครับกรมบัญชีกลางนะครับได้อนุมัติขยายวงเงินนะครับทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับเพิ่มเติมนะครับให้จังหวัดน่านนะครับจำนวน100ล้านบาทนะครับก็มีค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของนะครับก็จ่ายตามจริงนะครับไม่เกินหลังละ 88,600 บาทนะครับอันนี้ก็ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นบ้านเช่านะครับแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังนะครับไม่เกิน 4,900 บาทนะครับพร้อมเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับครอบครัวแล้วไม่เกิน 13,500 บาทนะครับส่วนกรณีบาดเจ็บสาหัสนะครับที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปนะครับช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับบาดเจ็บถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับช่วยเหลือ 16,600 บาทนะครับแล้วก็เป็นค่าจัดการศพนะครับรายละไม่เกิน 35,700 บาทนะครับกรณีผู้ประสบภัยนะครับที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักนะครับเลี้ยงดูครอบครัวจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวนะครับไม่เกิน 35,700 บาทกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นนะครับแล้วก็บ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัตินะครับก็ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านนะครับครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทนะครับเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนนะครับการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรการซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทนะครับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลนะครับที่กำนันหรือที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนนะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอดำเนินการแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมปี2569แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับสำหรับเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับที่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าหลายครั้งที่มีปัญหาในด้านความรุนแรงในครอบครัวและเกิดการที่จะมีการกระทำความผิดนะครับล่าสุดนะครับก็มีการที่จะมีความผิดชอบนะครับร่างกฎหมายนะครับคุ้มครองผู้ถูกกระทำความ
รุนแรงในครอบครัวนะครับซึ่งให้ยอมความไม่ได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนะครับในครอบครัวนะครับพ.ศ.จุดๆๆนะครับตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์เสนอนะครับเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับพ.ศ. 2550นะครับใช้บังคับมาเป็นเวลานานนะครับก็ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันจึงปรับปรุงนะครับให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับมีประสิทธิภาพนะครับโดยแก้ไขนะครับบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็ให้ครอบคลุมนะครับถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือว่าความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ปกตินะครับบุคคลในครอบครัวนะครับก็ให้ครอบคลุมนะครับถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับกำหนดให้ความผิดนะครับฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้นะครับกำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุนะครับเพื่อให้ผู้ถูกกระทำนะครับได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้นะครับแล้วก็คุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตนะครับไม่ให้ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายแล้วก็มีการปรับเพิ่มโทษนะครับกรณีกระทำความผิดนะครับฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวนะครับก็ต้องระวังโทษนะครับจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็กำหนดบทลงโทษหนักขึ้นนะครับหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำนะครับภายในระยะเวลา3ปีนะครับนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนนะครับพร้อมทั้งกำหนดเหตุนะครับบรรเทาโทษนะครับกรณีผู้กระทำความผิดนะครับเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีนะครับโดยข้อมูลปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับพบเหตุนะครับมากกว่า 2,000 เคสเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังเกิดที่เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะครับในจำนวนนี้นะครับประมาณ 20% นะครับเกิดจากการใช้อารมณ์และก็ความโกรธนะครับจนทำร้ายกันนะครับขณะที่มากกว่า 20% นะครับมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดนะครับสะท้อนว่าความรุนแรงในครอบครัวนะครับไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาภายในบ้านนะครับแต่เชื่อมโยงกับปัจจัยทางสังคมนะครับร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับมีเป้าหมายที่สำคัญนะครับก็คือคุ้มครองผู้ถูกกระทำนะครับป้องกันความรุนแรงแล้วก็ลดการเกิดเหตุซ้ำนะครับแล้วก็สร้างระบบช่วยเหลือที่รวดเร็วและเป็นธรรมนะครับเพื่อให้ครอบครัวแล้วก็สังคมไทยนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับลดทั้งปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ทำให้บ้านนะครับบ้านที่เราใช้อาศัยใช้อยู่ร่วมกันนะครับในครอบครัวนะครับก็เป็นสายเลือดเดียวกันนะครับไม่มีคนอื่นมาอยู่อาศัยด้วยกันนะครับมีความผูกพันมีความใกล้ชิดด้วยกันนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับกับคำว่าบ้านนะครับการที่ต้องการความรักความอบอุ่นนะครับในครอบครัวนะครับก็เป็นปัจจัยหลักนะครับท่านผู้ฟังที่จะสร้างเกราะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับทุกคนนะครับให้กับลูกหลานให้กับเรานะครับที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันนะครับความอบอุ่นที่มอบให้กันนะครับดังนั้นนะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาคุ้มครองแล้วก็ตามนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่นะครับทุกคนในครอบครัวนะครับก็เชื่อกันว่านะครับสังคมส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับการที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็อยู่ในครอบครัวด้วยกันนะครับแต่ก็บางครอบครัวนะครับที่อาจจะมีภาระทางสังคมนะครับที่ต้องไปใช้ชีวิตนะครับบางคนก็ต้องเข้าไปออกไปทำงานนะครับตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็กลับมาค่ำนะครับก็อาจจะไม่มีเวลาได้พูดคุยได้ปรึกษาหารือกันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรือว่าความเหนื่อยล้าความภาวะกดดันนะครับทางจากสังคมภายนอกนะครับจากวิถีชีวิตที่ต้องทำมาหากินนะครับก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับแล้วก็บางทีนะครับเพื่อมีปัญหาแล้วก็ไม่คุยกันนะครับบางทีก็หันไปพึ่งพายาเสพติดพึ่งพาสารเสพติด
ตนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำนะครับให้ภาวะจิตใจนะครับเกิดภาวะร้อนนะครับก็ตามที่เราได้ตามข่าวอาชญากรรมกันอยู่นะครับเสพยาเสพติดเป็นจำนวนมากก็เปิดจะร้อนนะครับลูกทำร้ายพ่ อทำร้ายแม่นะครับสุดท้ายแล้วพ่อแม่ทนไม่ไหวนะครับบางทีก็ต้องใช้อาวุธนะครับสังหารนะครับบุตรของตัวเองนะครับก็เกิดภาวะเช่นนี้นะครับในหลายพื้นที่นะครับนี่ก็พูดการสภาพภาวะการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะ อยู่ด้วยกันนะครับดูแลกับผู้ที่อาศัยอยู่กับเรานะครับเป็นสิ่งจำเป็นนะครับการให้ความรักความอบอุ่นนะครับเป็นเกราะนะครับที่จะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆครับคุ้มครองจากภัยยาเสพติดคุ้มครองจากลูกของเรานะครับอาจจะไปคบเพื่อนที่ไม่ดีด้วยนะครับก็ต้องสร้างความรักความอบอุ่นกันในครอบครัวนะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายแล้วก็ตามนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่อาจจะอาศัยอยู่ข้างบ้านเราด้วยนะครับบางครั้งก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านด้วยนะครับบางครั้งก็ต้องเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับเกิดเห็นพ่อแม่ที่เครียดลูกอยู่นะครับบางครั้งก็บางคนก็อาจจะไม่ใส่ใจเรื่องของครอบครัวก็ไม่อยากจะไปช่วยเหลือนะครับก็ทำให้เด็กๆนะครับก็ต้องได้รับผลกระทบที่ไม่ดีนะครับดังนั้นบางที่นะครับเพื่อนบ้านก็อาจจะช่วยเหลือในการที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับผอ.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับเข้ามาช่วยเหลือเพื่อจะให้น้องๆเหล่านั้นนะครับได้หลุดพ้นนะครับจากวงจรเหล่านี้นะครับนี่ก็ฝากถึงกันนะครับท่านผู้ฟังครับกับรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับก็วันนี้ครับรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตะลอนอ่าวไทยนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
6: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
7: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
6: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงข้อซักถามของฝ่ายค้าน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีที่รัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่น่านคืบหน้าแล้วกว่า70%พร้อมกำชับหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมเส้นทางสัญจรโดยเร็ว
10: นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ดินโคลนและขยะที่ทับถมในพื้นที่น้ำท่วมได้ดำเนินการไปแล้วกว่า70%พร้อมได้เข้าสอบถามชาวบ้านเป็นภาษาท้องถิ่นและให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำกูลเพื่อลงพื้นที่ดูจุดที่เป็นบ้านประชาชนที่ถูกมวลน้ำและโคลนซัดจนบ้านพังเสียหายไปทั้งหลังโดยนายชนันท์ได้เข้าพูดคุยพร้อมเปิดภาพแบบจำลอง3มิติบ้านผู้ประสบภัยที่สร้างขึ้นซึ่งออกแบบในลักษณะเป็นบ้านพื้นยกสูง พื่อความปลอดภัยอีกทั้งรัฐบาลยังมีเงินสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้พร้อมสั่งการให้หน่วยงานจังหวัดเร่งจัดการเศษวัสดุท่อนไม้และสิ่งปฏิกูลออกจากทางน้ำโดยเร็วรวมถึงการซ่อมแซมถนนและทางเชื่อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ทุ่มงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซเพื่อผลักดันโครงการใช้เทคโนโลยี AI ในการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายคิมโรเบิร์ตเดลีออนรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงงบประมาณและการจัดการของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติงบประมาณ 1,000 ล้านเปโซหรือราว531ล้านบาทให้กับระบบอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อสนับสนุนโครงการโนอาซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบเรียลไทม์รวมทั้งคาดการสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ฟิลิปปินส์เผชิญความเสี่ยงสูงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากมรสุมประจำปีและพายุใต้ฝุ่นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานควบคุมน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Vivo Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีกิจกรรมสุดพิเศษนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสำหรับสายเที่ยวสายสปอร์ตแล้วก็คนรักทะเลที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะพาไปรับพลังของโอเชียนเอเนอร์จีนะคะที่จังหวัดชุมพรของเรานั่นเองกับงานใหญ่แห่งปีค่ะ Feel All The Feeling at ชุมพร2026นะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มทั้ง3วัน3คืนเลยค่ะตั้งแต่วันที่28นะคะไปจนถึง30สิงหาคมนี้เลยค่ะที่หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปะทิวนะคะซึ่งรับรองว่างานนี้ค่ะขนกิจกรรมมาให้ฟีลกันตั้งแต่งานเวลเนสนะคะแล้วก็วิ่งรับอรุณนะคะไปจนถึงกีฬาทางน้ำสุดมันแล้วก็เจ็ตเซิร์ฟด้วยนะคะรวมไปถึงอิ่มอร่อยกับฟู้ดเฟสติวัลกว่า80ร้านด้วยกันนะคะและปิดท้ายยามค่ำคืนกันด้วยคอนเสิร์ตริมหาดจากศิลปินชื่อดังนะคะทั้งกวางเอบีนอร์มอลเต๋าพวันรัตแล้วก็วงอินสติ้งเข้าร่วมฟรีตลอดงานเลยนะคะแล้วไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นะคะคุณฟังขาก็คือกิจกรรมสุดพิเศษนะคะในวันนี้ค่ะดีเจมัชชีก็ได้ใส่เสื้อมาด้วยนะคะสำหรับงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้จัดกิจกรรมรักโลกสุดคูลกับ Blue Ocean Clean and Green Life นะคะชวนทุกคนมาเที่ยวสนุกแล้วก็รักทะเลไปด้วยกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเลยเปิดให้ลองเล่นสปอร์ตคายักแคนูแล้วก็เซิร์ฟสกีฟรีเลยค่ะงานนี้ค่ะจากนั้นนะคะเย็นๆช่วง4โมงเย็นนะคะก็จะมารวมพลังพายไปด้วยกันนะคะเก็บขยะคืนความสวยงามให้ชายหาดงานนี้ค่ะรับรองเลยว่าได้กระทบไหลกับนักแสดงหนุ่มอติเทพนะคะแถมยังได้ถ่ายรูปเช็คอินกับมาสคอตใหม่สุดน่ารักของน้องฉลามวาฬอีกด้วยนะคะใครที่อยากไปสัมผัสบรรยากาศทะเลสวยๆกิจกรรมดีๆค่ะปักหมุดรอไว้ได้เลยนะคะ 28-30 สิงหาคมนี้ที่หาดทุ่งวัวแล่นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเพื่อเป็นการวอร์มอัพบรรยากาศเรามาฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: Simply.
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามกิจกรรม3วันนะคะเต็มที่กับหาดทุ่งวัวแล่นค่ะมาร่วมกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะคะในงาน Feel All The Feeling at ชุมพรนะคะโดยการมีงานพลังทะเลขออภัยค่ะพลังแห่งทะเลชุมพรค่ะผู้ฟังค่ะให้สนุกสุดกิจกรรมนะคะตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยค่ะผู้ฟังค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นะคะที่หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งก็มีไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจนะคะอย่างกิจกรรมแรกเลยก็คือ Water นะคะwater sport นะคะลองเล่นซับบอร์ดฟรีตลอดทั้งวันเลยนะคะกับกิจกรรม enjoy jet surf นะคะพร้อมกับสัมผัสความมันริมทะเลคอนเสิร์ตริมหาดกับศิลปินตลอดทั้ง3วัน3คืนเลยค่ะผู้ฟังคะสำหรับคืนแรกในวันที่28สิงหาคมนะคะกับพี่กวาง AB Normal นั่นเองนะคะแล้วคืนที่29สิงหาคมนะคะก็สนุกกับเต๋าพวันรัตน์นั่นเองค่ะแล้วคืนสุดท้ายนะคะในวันที่30สิงหาคมนะคะเตรียมพบกับศิลปิน Instinct นั่นเองค่ะรับรองเลยว่างานนี้3ศิลปินห้ามพลาดแน่นอนเลยนะคะรวมไปถึงอะไลท์รันคลับด้วยนะคะเป็นการวิ่งรับอรุณริมทะเลนะคะพร้อมกับมีซาวบาร์แล้วก็ไอซ์บาร์ด้วยนะคะช่วงนี้ก็คือนะคะก็เป็นการเติมพลังสายสุขภาพนั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมเวลเนสโซนนะคะเป็นกิจกรรมออกกำลังกายนะคะแอโรบิกนะคะแล้วก็กิจกรรมฟื้นฟูร่างกายริมชายหาดนั่นเองนะคะและกิจกรรมบลูโอเชียนคลีนแอนด์กรีนไลฟ์ด้วยนะคะก็เป็นการชวนเก็บขยะรักทะเลแล้วก็ร่วมกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและยังมีกิจกรรมฟู้ดเฟสติวัลบอกเลยว่าห้ามพลาดแน่นอนนะคะเป็นการรวมร้านอร่อยมากมายเลยนะคะพร้อมกับโซเวิร์กช็อปและกิจกรรมรักโลกนะคะและสุดท้ายก็คือกิจกรรมแชร์เดอะโมเมนต์ค่ะลุ้นของที่ระลึกฟรีนะคะผู้ฟังขาแค่เช็คอินค่ะแล้วก็โพสต์ภาพภายในงานนะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กฟิลชุมพรนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นโพสต์สาธารณะก็รับไปเลยค่ะสิทธิ์ลุ้นของที่ระลึกจากทางทท.สำนักงานชุมพรนะคะแต่รับรองว่าจำนวนจำกัดนะคะวันละแค่100ชิ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็มาฟิลทุกความรู้สึกไปพร้อมกันนะคะกับจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ Feel All The Feeling at ชุมพรนะคะอยากให้คุณผู้ฟังมางานกันนะคะตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลย28ถึง30สิงหาคมนี้ที่หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามกับอีก1กิจกรรมพิเศษเลยนะคะสำหรับ Blue Ocean Clean and Green Ride ในวันที่29สิงหาคมนี้ที่จัดภายในงาน Feel All The Feeling at ชุมพร2026อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: ที่ยวเพลินเพลินเพลง
1: เข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพียงค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาพูดถึงอีกหนึ่งกิจกรรมในงาน Feel All The Feeling แอชชุมพร2026นะคะสำหรับกิจกรรมชวนภายซับรักโลกค่ะในงาน Blue Ocean Clean and Green Life นะคะในวันที่29สิงหาคมนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในงาน Feel All The Feeling แอชชุมพร2026นะคะซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรค่ะได้ร่วมมือกับการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรนะคะรวมไปถึงหอการค้าด้วยนะคะจังหวัดชุมพรก็ขอเชิญชวนค่ะทั้งสายเที่ยวแล้วก็คนรักทะเลนะคะในการร่วมกิจกรรม Blue Ocean Clean and Green Life นะคะในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่หาดทุ่งหัวแล่นอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะโดยกิจกรรมนี้ค่ะจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเที่ยวสนุกรักทะเลนะคะประสานกีฬาทางน้ำแล้วก็การอนุรักษ์ธรรมชาติเรียกได้ว่าอย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะเพื่อให้ร่วมกันดูแลความสะอาดแล้วก็คืนความสวยงามให้ชายหาดชุมพรของเรานั่นเองนะคะโดยมีไฮไลท์กิจกรรมนะคะในวันที่29สิงหาคมก็คือวันเสาร์นี้นะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะจะมีการเปิดให้ทดลองเล่นกีฬาทางน้ำแบบฟรีเลยค่ะผู้ฟังค่ะทั้งซับบอร์ดเรือคายักเรือแคนูแล้วก็เซิร์ฟสกีด้วยนะคะและเวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะคะก็มารวมพลังพายไปด้วยกันนะคะพายเรือรักโลกแล้วก็ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีทั้งการกระทบไหล่ดาราแล้วก็มาสคอตใหม่ด้วยนะคะก็มีการพบกับนักแสดงหนุ่มอติเทพนะคะที่จะมาร่วมพายซับในการเก็บขยะพร้อมกับเช็คอินกับมาสคอตน้องฉลามวาฬของเรานะคะเป็นคาแรคเตอร์สุดน่ารักเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะและยังมีความบันเทิงอย่างต่อเนื่องหลังจากการจบกิจกรรมนะคะก็จบวันด้วยฟู้ดเฟสติวัลกว่า80ร้านค้าด้วยกันนะคะรวมไปถึงฟรีคอนเสิร์ตริมหาดจากเต๋าพวันรัตน์ด้วยนะคะในวันที่19สิงหาคมนี้เรียกได้ว่าเข้าฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรหรือว่าทท.ชุมพรนะคะแล้วก็สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะก็มาร่วมสนุกกันค่ะผู้ฟังคะสำหรับวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วคุณผู้ฟังคะมาตอกย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับงาน Feel All The Feeling นะคะแอดชุมพร2026นะคะเรียกได้ว่าจัดเต็ม3วัน3คืนเลยนะคะตั้งแต่วันที่28ไปจนถึง30สิงหาคมนี้นะคะที่หาดทุ่งวัวแล่นอำเภอปะทิวนั่นเองซึ่งจะขนกิจกรรมมาให้คุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เวลเนสวิ่งรับอรุณกีฬาทางน้ำสุดมันแบบอีฟอยแล้วก็เจ็ตเซิร์ฟด้วยนะคะรวมไปถึงการอิ่มอร่อยกับฟู้ดเฟสติวัล80ร้านด้วยกันนะคะแล้วก็การปิดท้ายกิจกรรมยามค่ำคืนกับคอนเสิร์ตริมหาดศิลปินชื่อดังทั้งพี่กวางเอบีนอร์มอลนะคะพี่เต๋าภวันรัตน์แล้วก็วงอินสติ้งด้วยเรียกได้ว่าเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็ยังมีไฮไลท์สุดพิเศษสำหรับคืนวันเสาร์ที่28สิงหาคมนะคะก็คืองานกิจกรรมรักโลกสุดคูล Blue Ocean Clean and Green Life ที่จะชวนทุกคนมาเที่ยวสนุกรักทะเลไปด้วยกันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดิฉันมาชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ยศเจริญยศสายทองแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในเวลาเดียวกันนี้นะคะในวันพุธค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงแนวทางการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากย้ำมุ่งสกัดมิจฉาชีพควบคู่กับการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุด
8: นายศักภพพันยานุกุลผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนที่ถูกระงับบัญชีตามมาตรการจัดการบัญชีม้าที่ผ่านมาธปท.ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ2ด้านควบคู่กันคือการสกัดบัญชีม้าที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อและการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วหากเป็นผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานมาชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนการขอปลดระงับบัญชีจะขึ้นอยู่กับความระดับเสี่ยงและเหตุของการถูกระงับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวช่วยลดความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพจากกว่า 8,500 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2567เหลือประมาณ 1,800 ล้านบาทในไตรมาสที่2ปี2569โดยธปท.ได้กำชับให้ทุกธนาคารเร่งสื่อสารขั้นตอนเอกสารที่ต้องใช้และหน่วยงานที่ติดต่อให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจี้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกฎหมายกำหนดเร่งจำหน่ายที่ดินหลังพบต่างชาติถือหุ้นเกินเกณฑ์ครองที่ดินบนเกาะสมุย44ราย216แปลงรวมพื้นที่กว่า200ไร่
9: นายจุมพจน์รัตนชัยศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้แจ้งให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินหรือมีสัดส่วนทุนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดำเนินการจำหน่ายที่ดินภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่180วันถึง1ปีหากพ้นเวลาและยังไม่ดำเนินการอธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจดำเนินการจำหน่ายที่ดินแทนตามกฎหมายเพื่อให้การถือครองที่ดินเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดผู้ที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบสถานการณ์ถือครองที่ดินและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโด ดยข้อมูลล่าสุดมีนิติบุคคล44รายที่มีการถือหุ้นต่างด้าวเกินกฎหมายกำหนดถือครองที่ดินรวม216แปลง239ไร่ราคาประเมิน 1,271 ล้านบาทโดยสั่งการให้จำหน่ายที่ดินแล้ว4รายรวม7แปลงขณะที่138รายได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเป็นที่ยุติแล้วอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบนโยบาย7ข้อสำคัญให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถรับมือภัยคุกคามได้ล่วงหน้า19
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญ7ข้อให้นำไปสู่การปฏิบัติคือการเตรียมพร้อมทั้งด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ระบบการส่งกำลังบำรุงให้สามารถตอบสนองกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันโดยเฉพาะจากการปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาและต้องยกระดับการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและการพัฒนากำลังพลให้เท่าทันกับเทคโนโลยีโดยคาดหวังว่าจะมีการปฏิบัติของกองทัพไทยจะต้องมีการประเมินเพื่อให้เตรียมพร้อมรับภัยคุกคามล่วงหน้าได้อย่างน้อย19ด้านพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าได้เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจัดหาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำมากวิถีวงโคจร200กิโลเมตรเหนือผิวโลกเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการสื่อสารซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่เบื้องต้นจะขอทดลองใช้ดาวเทียมชนิดดังกล่าวนำร่อง3ดวงก่อนหากมีประสิทธิภาพจะขอจัดหาทั้งสิ้น12ดวงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 0952645456และเสียสิน0654653638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: ังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

วลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยาย

แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาถึงเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

ธรรมเมธิตั้งนวิชาห้าติกิตติเกียรติย้อมไม่ละผู้ตั้งในธรรมนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรแห่งนี้นะครับบ๊ายบายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์พันหนุ่มสังวันขนเดิมนั่นแหละครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่26สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน9ปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลได้ดีนะครับถอยรถไม่ออกจากอู่ดาเช่นกันในเรื่องของการงานวันนี้โดดเด่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงโซ่เข้มรวมถึงงานเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้ก็บอกว่ากระแสสะพัดมุนเวียนของตัวดีนะครับมอแก่การเซ็นสัญญาธุรกิจแล้วก็ทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าพึงตรวจสอบเอกสารบัญชีลังบ้านให้รัดกุมรอบคอบเพื่อป้องกันจุดรั้วไล่พันพ้วนนะครับในเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความมั่นคงที่เป็นปึกแผ่นตามวิธีเหรียงม่อนนะครับกูรักสามารถจัดงานมันไม่ทำพิธีมงคลสมรสหรือขึ้นบ้านไม่รวมกันได้อย่างร่มเย็นนะครับส่วนคนโสดในยามนี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเกื้อนุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาดีนะครับวันนี้อยู่ที่ช่วงเวลา 10:59 นไปจนถึงเวลา 11:45 แล้วก็ 12:49 ไปจนถึงเวลา 15:10 นะครับก็คือช่วงนี้พอดีเลยแล้วก็อีกช่วงเวลานึง16:49ไปจนถึงเวลา 18:50 นะครับ4มงคลวันนี้เขาบอกว่าเป็นสีฟ้านะครับสีน้ำเงินสีขาวที่คาดไม่ได้ก็คือสีเขียวแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับสีอับโชควันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเขาบอกว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้แล้วครับเพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันวอกทาดน้ำย่อยนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าหยิมซิงนะครับทุกชะลกกับคนที่เกิดปีมะเส้งปีชวดแล้วก็ปีมะโรงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีข้านะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังภัยปะทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียสับฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับเรื่องใจร้อนนี่บอกกันทุกวันเลยนะครับก็ที่เป็นคราวกันนะครับในแต่ละเช้าตื่นขึ้นมาดูรายการทีวีหรือว่าดูในสื่อโซเชียลนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของความใจร้อนทางนั้นเลยนะครับสำหรับฐานที่เกิดปีกุลนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียนผลประโยชน์นะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีไหวพริบปฏิภาณเฉียบแหลมนะครับปรับตัวแก้งแล้วก็พึ่งตนเองได้ดีนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมความใจเย็นรอบขอบเพื่อความจะเรื่องที่มั่นคงในภายภาคหน้านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงแรกทุกๆครั้งเลยที่เจอกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:10 โดยประมาณไปจนถึงเวลา 16:00 นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเป็นเพลงฝากใจวายทีเดือนนะครับเพลงนี้สายันชัญญาเฉินเคยแล้วครับครูธินกรทิพมาศเป็นผู้ประพันธ์นะครับพี่ชายใจดีที่น่ารักข้อมาเช่นเคยนะครับล่วงเหล็กนั่นเองนะครับวันนี้บอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญนะครับให้พี่สายุทธให้พี่พานีให้ป้าติสนาวาพรให้คุณนกบางล่งนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงล่วงใกล้แล้วก็สาวจีซ่าหยักนะครับคุณแดงจันทร์ซ่าหยักป้าจิตถุงคานะครับนายหัวหนับเขาทล่มลุงคิดมู่แปดคุณกระทิงนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กคุณอ่อนสุภารวมถึงสาวเหล็กเสริมช่วยด้วยนะครับสำหรับผู้ใหญ่เหล็กนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันเกิดผู้ใหญ่เหล็กนะครับเห็นว่าวันนี้เป็นวันเกิดก็ขอให้มีความสุขสดชื่นตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับรับมอก่อสร้างให้มีรายได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผู้ใหญ่เหล็กนะครับวันนี้เป็นวันเกิดก็เช่นเคยแล้วครับสำหรับท่านที่รับฟังทางเครื่องรับวิทยุนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่0775113แล้วก็0775104101นะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ในโซเชียลนะครับทาง Facebook Live ตอนนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ
แล้วก็กดคอมเมนต์มาขอเพลงก็ได้นะครับรวมถึงกดหัวใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการรวมถึงเพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับผู้อื่นด้วยนะครับให้ได้มียอดไลค์ยอดดูกันเยอะๆนะครับให้มีสมาชิกในเพจของสวทชุมพรเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่กันนานๆนั่นเองนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับในช่วงนี้ทาง Facebook Live นะครับมีเช่นเคยแล้วครับพี่ปราโมทบุญชาตานะครับล่วงเหล็กพี่ชายจะดีที่เนื้อรักน้องเปิ้ลนะครับทางคงชั่นไม่ใช่ฟันของเธอกำลังรับชมอยู่นะครับบ่าวนันนะครับบ่าวนันทำซิ่งเข้ามาแล้วนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาบอกว่ารับชมอยู่ครับท่านส้มบัตรมันยืนนะครับวันนี้ดีเจบักก้อยข้อเพลงข้อฟังเพลงเสียเซนคองสั่งทองสีไส้นะครับเดี๋ยวช่วงกลางได้รับฟังแน่นอนนะครับมีข้อเพลงเข้ามาหน่อยแล้วก็ฐานสมบัติบอกด้วยนะครับวันนี้ทิสวีมีแดดลมแรงด้วยนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์แล้วถึงบรรยากาศกันนะครับพี่สุนันท์คงเจริญนะครับบอกว่าสวัสดีครับรับชมอยู่ครับก็คุณพี่สุนันท์แล้วก็คุณนิดธัญรัตน์นะครับกำลังรับชมอยู่ด้วยในขณะนี้นะครับขอบคุณทุกฐานเลยที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับแล้วก็ที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงยอดรักเสียงมาไล่นะครับยอดรักเสียงมาไล่จากการขับร้องของยอดรักสลักใจเบานันทำซิ่งข้อมานะครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับเบานันแล้วก็เป็นเพลงสินสวัสดิ์นะครับเพลงนี้เพลงสินสวัสดิ์จากการขับร้องของวงจันทร์ไพโรจน์นะครับพ่อโอ้นะครับข้อให้หนองเม็ดชีนะครับรู้สึกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับหัวใจนิดหน่อยนะครับพ่อโอ้ก็เลยมอบเพลงนี้ให้นะครับทางซองเพลงนะครับฟังกันในช่วงนี้ยอดรักเสียงมาไล่แล้วก็สินสวัสดิ์ครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกา29 นาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังโดยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกำลังยุ่งกับรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่ส้มโพสนะวาทีนะครับบอกว่าสวัสดีครับยบฟังอยู่ทุกวันครับพี่สนะพี่ส้มโพสนะวาทีนี้ตอนนี้รับชมรับฟังอยู่ทาง Facebook Live นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใน Facebook Live นั่นเองนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับก็เช่นเคยแล้วครับช่วงนี้เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับเนื่องจากว่าภูมิภาคอื่นหรือว่าจังหวัดอื่นนี้รายการอื่นเขาบอกไปแล้วนะครับแต่ผมมาเน้นในส่วนของในพื้นที่จังหวัดชุมพรบ้านเรานะครับวันนี้จังหวัดชุมพรมีฝนตกนะครับร้อยละ40ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับส่วนมาที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม/ชั่วโมงนะครับห่างฟั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2 เมตรได้ด้วยนะครับในส่วนของการคาดหมายอุณหภูมินะครับวันนี้จังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่แค่34 องศานะครับต่ำสุด25 องศาแล้วก็สำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา18:36 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา6:14 นนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา22:47 นนะครับแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา8:12 นนี่ก็จะเป็นประโยชน์กองต่อพี่น้องชาวประมงนั่นแหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่กับอาชีพของตัวเองนะครับน้ำขึ้นน้ำลงช่วงในนี้เขาจะทราบกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีหลายๆฐานที่จะไปตกปลาไปหาห้อยได้ประมาณนี้นะครับเป็นประมงพื้นบ้านของเราก็ได้ทราบเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงฝนฟ้าคะนองก็เหมือนกันนะครับในส่วนของชาวส่วนก็สามารถวางแผนในการรดน้ำส่วนของตัวเองนะครับหรือว่าฐานที่ทำงานออฟฟิศก็สามารถวางแผนใช้ชีวิตตัวเองได้นะครับวันในฝนไม่ตกก็สามารถเอานำมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะในการเดินทางไปทำงานได้นะครับอย่างเช่นกระผมเองนะครับผู้ดำเนินรายการก็วันในฝาสดไซค์ก็นำมอเตอร์ไซค์มานะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองนะครับแต่ว่าวันในฝนตกนะครับดูพยากรณ์อากาศแล้วก็ต้องเอารถยนต์มาแล้วครับเพื่อความปลอดภัยเรื่องสุขภาพของเราเองด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปนะครับพี่ขดทายางนะครับส่งอีโมจิโบกมือมานะครับบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับสวัสดีครับพี่กดขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมแล้วครับเนื่องด้วยคุณสสิธรชิมมณีนะครับเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับแต่ว่าต้องการเลือดนะครับตอนนี้คุณสสิธรชิมมณีใครที่เป็นรู้จักมักคุ้นกันนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงหรือว่าท่านที่ไม่ได้รู้จักก็เช่นกันนะครับต้องการที่จะทำบุญต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับรบกวนช่วยบริจาคเลือดนะครับในนามของคุณสิริธรชิมมณีนะครับที่โรงพยาบาลชุมพรนะครับตอนนี้ต้องการเลือดมากเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอาจจะติดต่อกับญาตินะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0872744878นะครับย้ำกันอีกนิดนะครับ0872744878นะครับคุณแบนนะครับหรือว่ารออดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคุณกระทิงนะครับรองแบนนั่นเองนะครับซึ่งคุณสิริธรนี้เป็นภรรยาของคุณแบนนั่นเองนะครับก็ใครมีจิตเป็นกุศลนะครับเห็นใจเพื่อนร่วมโลกนะครับตอนนี้อยู่ในอัตราเสี่ยงต่อชีวิตนะครับต้องการเลือดมากเลยทีเดียวนะครับก็รบกวนนิดนึงนะครับฝากประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้นะครับในเรื่องคร่าวๆในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับบอกว่าจังหวัดชุมพรประชุมเตรียมพร้อมปิดประกาศ90 วันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพังเมืองชุมพรนะครับสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับวันที่26 สิงหาคม 2569โดยกรมโยธาและพังเมืองนะครับร่วมกับจังหวัดชุมพรได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปิดประกาศ90 วันพังเมืองร่วมชุมพรนะครับเพื่อที่จะชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแล้วก็ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ในการขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองนะครับโดยกรมโยธาและผังเมืองนะครับได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนภายใต้ขออภัยครับภายหลังจากการจัดทำร้างผังเมืองร่วมชุมพรนะครับในระหว่างวันที่29ถึง30มกราคม2569ที่ผ่านมานี่แหละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่29มกราคมจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์ปีนี้แหละครับ2569โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำประเด็นความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆเสนอต่อคณะกรรมการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนะครับร่างผังเมืองร่วมที่มีความเหมาะสมสิ่งต่อมาก็ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ในขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นการเรื่องของการดำเนินการปิดประกาศแสดงแผนที่พังนะครับแสดงแผนที่แผนพังข้อกำหนดและก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า90วันนะครับทางนี้ก็ตามมาตรา29แห่งพระราชบัญญัติพังเมืองพ.ศ. 2562นะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจดูนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายจึงได้จัดประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติรวมกันของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วครับเกี่ยวกับการวางผังเมืองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นอุทกกับภัยนะครับการสัญจรได้ประมาณนั้นนะครับรวมถึงการวางที่ตั้งขององค์กรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการรวมถึงลดผลกระทบต่อพักรัวเรือนของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของสาระเด่นเหล่าข่าวดังในรายการลูกตุงบันเทิงนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงนานเท่าไรก็รอนะครับจากการขับร้องของสรัมเทพชัยนะครับคุณเศร้าทุงตะโกเข้ามานะครับบอกว่าหมอภัยทุกเสียงทุกสายแล้วก็เพลงเสียเส้นนะครับจากการขับร้องของสั่งทองสี่ไส้นะครับทันสมบัติมันยืนข้อมาครับ

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิด

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับข่าวสุชงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมนะครับข่าวมาแล้วตอนนี้นะครับทันเซมาโลกมิตรหรือว่าผู้ใหญ่เหล็กนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับผู้ใหญ่เหล็กเมื่อสักครู่ดีก่อนผู้ใหญ่เหล็กเข้ามาก็ได้อวยพรพันแฟนเพลงรายการไปแล้วนะครับขอให้มีความสุขเยอะๆนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกคนอยู่มาได้แต่ละ1วันเกิดนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับก็นับกันไปเรื่อยนะครับพอสิ้นปีก็อ้าวถึงวันเกิดแล้วนะครับก็ถือว่าเรายังมีอายุยืนไปอีก1ปีนั่นเองนะครับเพราะปัจจุบันนี้ไม่แน่นอนเลยนะครับโรคภัยต่างๆนี้มาได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเจ็บป่วยง่ายแล้วก็หลายๆฐานก็ต้องจากไปด้วยโรคภัยนะครับแต่ว่าใครที่ยังอยู่จนถึงนับวันเกิดได้ทุกปีถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะครับผู้ใหญ่เล็กก็เช่นกันนะครับขอให้มีอายุยืนยาวไปเรื่อยๆนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีให้กับเพื่อนฝูงทั่วๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับต่อเย็นอาจจะต้องไปร่วมงานแล้วครับได้เจอกันตอนเย็นนะครับผู้ใหญ่เล็กเรื่องราชาลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงมนการเมืองนะครับชื่อว่าเพลงมนการเมืองเพลงนี้ขับร้องโดยคำร่นซ้ำบุญนานนท์นะครับแล้วก็แต่งทำร้องแต่งทำนองโดยครูสู้เทพโชคสกุลนะครับวงดนตรีซี่สุพรรณเป็นผู้บรรเลงเพลงไฮนะครับครูสู้เทพโชคสกุลนะครับผู้แต่งเพลงนี้แล้วก็เป็นผู้แต่งเพลงแม้พิมพ์คลองชาร์ตแล้วก็รวมถึงเพลงพระคุณที่ซ้ำด้วยนะครับคำร่นซ้ำบุญนานนท์เป็นนักร้องที่ใช้บทเพลงเป็นอาวุธดีแพ้การเมืองไทยในสมัยก่อนนะครับในสมัยนั้นถ้าสมัยนี้ก็ประมาณว่าเพลงเพื่อชีวิตนั่นแหละครับลังๆเพลงเพื่อชีวิตนี้ก็จะมาเป็นในแนวของแนวสตริงเสียส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าเพื่อชีวิตนี้เป็นได้ถูกแนวแล้วครับมันอยู่ที่เหนือ5ที่แสดงออกมานั่นเองนะครับเป็นเหนือ5ที่ตีแพ้ออกมานั่นเองนะครับโดยครูคำร่นนะครับเป็นนักร้องที่ใช้บทเพลงเป็นอาวุธตีแพ้การเมืองโดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลนะครับท่านกล้าร้องเพลงที่บอกถึงเรื่องราวของการเมืองนะครับเซซี่อำนาจรัฐครองจอมพลป.พิบูลสงครามในสมัยนั้นนะครับเพราะท่านถือว่าไม่มีอะไรจะสูญเสียอีกแล้วนะครับคุกก็เข้าแล้วกบฏก็มีก็เป็นมาแล้วนะครับโดนข้อหากบฏด้วยนะครับท่านครูคำร่นในสมัยนั้นนะครับเพลงของครูคำร่นสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้มีอำนาจสมัยนั้นนะครับจึงสั่งห้ามร้องเพลงแล้วก็ห้ามเปิดทางสถานีวิทยุผู้คนจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเพลงการเมืองของครูคำร่นนะครับยกเว้นต่อเมื่อที่ท่านได้นำไปร้องสดๆตามเวทีงานวัดเท่านั้นเองนะครับเพลงแนวต่อต้านเผด็จการที่ท่านขับร้องไว้ในสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นก็ได้แก่อสูรกินเมืองนะครับอสูรกินเมืองใครคานทันค่าซ่านเตียเทวดาขี้โกงชีวิตนักโทษการเมืองเพลงเหล่านี้ห้าฟังได้ยากนะครับมีแต่เพลงนี้ที่โด่งดังในยุคนั้นนะครับแล้วก็ยังมีนักร้องอีกหลายคนนำไปบันทึกเสียงไว้นะครับชื่อว่าเพลงมนการเมืองนะครับเพลงนี้ก็เท่าที่ทันได้ทราบกันแล้วครับแอดคาราบาวก็เคยนำเอามาร้องนะครับที่มีเหนือ5เสียสีแทงใจดำนักการเมืองในยุคนั้นแล้วก็ยังเป็นสัจธรรมมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณเพชรพรังเพชรในเพลงนะครับผมเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนั้นชาวลูกทุ่งนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงมนการเมืองให้ทุกคนได้ฟังนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงจ่อรอคอยนะครับจากการขับร้องของมู่พงเทพระดนชำนาญนะครับนี่ก็เป็นศิลปินเพื่อชีวิตอีกคนนะครับแต่ว่าในแนวเพลงไทยซากลอยู่เก่าๆนั่นเองนะครับให้ผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับเพลงนี้พี่มีบุญคุณกระทิงเข้ามานะครับบอกว่ามอบให้บ่าวนันนะครับบอกให้ลวงเหล็กมอบให้พี่วันเพ็ญมอบให้ดีเจบากอยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่มีบุญนะครับ

0: งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: ผ่านไปซองเพลงนะครับมนการเมืองนะครับจากการขับร้องของคำร่นซ้ำบูนานนท์นะครับแล้วก็เพลงจ่อรอคอยจังหวัดสนุกสนุกจากพงเทพกระโดนชำนาญนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งบันเทิงต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้แล้วครับขอบคุณทุกๆท่านแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณพ่อโอนะครับพ่ออุศนีเอกมานพนะครับภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงข้อแขมองนะครับจากการขับร้องของธานาภาโชคนะครับเพลงนี้ไม่มีใครข้อนะครับผู้ดำเนินรายการดีเจบอกอยหมอภัยทุกๆฐานก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์ครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เอกอัครราชทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศสตรีประจำประเทศไทยเพื่อพบปะพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่กำลังจะสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบรรยากาศตลอดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองนายกรัฐมนตรีและคณะทูตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องทั้งประสบการณ์การทำงานในประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศตลอดจนเรื่องราวและความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยการพบปะครั้งนี้ยังเป็นโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากการพบหารือในรูปแบบทางการสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประชาคมการทูตในประเทศไทยอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุพ.ร.ก.กู้เงินถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพร้อมเตรียมประกาศให้เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นวาระสำคัญของประเทศ
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยการพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นวาระที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากงบประมาณและการดำเนินการตามพ.ร.ก.ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป้าหมายใน ซีโร่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนและวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มูซส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นดังนั้นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะต้องตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวนพศรแก้วขำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมยกระดับให้ไทยกลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียเน้นย้ำคนไทยคว้าโอกาสจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติหลังได้รับความเชื่อมั่นจากปัจจัยการเมืองและการเงินการคลัง
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปาฐกถาพิเศษในงาน Thailand Focus 2026ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในจุดที่สามารถเปลี่ยนผ่านและยกระดับให้กลับมาเป็นประเทศที่แข็งแกร่งในเอเชียซึ่งงาน Thailand Focus จะเป็นหนึ่งตัวกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นว่าไทยกลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มการลงทุนจากปัจจัยสำคัญทางการเมืองและการเงินการคลังที่นักลงทุนมองว่ามีเสถียรภาพซึ่งจะเป็นรากฐานให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆโดยย้ำว่าภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการลงทุนและคว้าโอกาสจากการที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยไม่ได้ลงทุนมานานจึงเป็นอุปสรรคที่ต้องหันไปพึ่งพาการส่งออกและการบริโภคในประเทศจึงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในระยะยาวนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรามาอยู่กันมาเจอกันในช่วงเวลาเย็นๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากค่ะเหมาะสำหรับการติดตามรับฟังข่าวสารกับรายการ5แยกข่าววันนี้มาเจอกันในวันพุธที่26สิงหาคม2569อีกแค่4วันหรือเปล่า4-5 วันจะหมดอีก1เดือนแล้วนะคะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่รับฟังอยู่ช่องทางไหนก็ทักทายกันไปด้วยนะคะวันนี้เนี่ยทีมงานสวทรนองเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการออกอากาศนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้เลยค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนฟังได้ผ่านทาง11สถานีนะคะกับรายการ5แยกข่าวของเราค่ะวันนี้นะคะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยค่ะก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะคอยเรียบเรียงข่าวสารหาข่าวที่แบบสดใหม่วันต่อวันเลยค่ะวันนี้นะคะบรรณาธิการข่าวของเราค่ะคุณคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ค่ะแล้วก็ฝ่ายเทคนิคนะคะนำทีมโดยคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลคุณธนรักษ์ดวงจันทร์และคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะรายการ5แยกข่าวในวันนี้คุณผู้ฟังมาดูในแต่ละช่วงกันหน่อยว่าเรานำอะไรมาฝากกันบ้างนะคะหลักๆก็จะเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ก็จะหยิบยกข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้นะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันวันนี้ก็มีข่าวจากภูเก็ตนะคะมีข่าวจากกระบี่แล้วก็มีข่าวจากระนองมาฝากกันด้วยแล้วก็ช่วงที่3 PR Service ค่ะแน่นอนเป็นช่วงของนโยบายของรัฐบาลก็ได้หยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังกันให้ทุกคนได้ติดตามเนาะว่านโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเนี่ยมีนโยบายไหนที่ตรงกับเราบ้างและเราจะได้รับสิทธิในส่วนไหนบ้างนะคะก็รอติดตามกันได้ในทุกช่วงของรายการแต่ว่าช่วงแรกในวันนี้ค่ะเราไปติดตามในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันก่อนค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: มาดูข่าวแรกกันเลยค่ะไปในพื้นที่ของภูเก็ตก่อนเลยนะคะก็มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะไปดูการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันค่ะก็มีทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะจัดขึ้นที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระบรมในพระราชินูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะมีหลายภาคส่วนมากค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีบุคลากรการศึกษามีเครือข่ายของผู้ปกครองด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีน้องๆนักเรียนเนี่ยเข้าร่วมงานประมาณกว่า400คนซึ่งถือว่าเยอะมากคุณผู้ฟังถามว่าทำไมเขาถึงต้องเปิดศูนย์ในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะหลักใหญ่ใจความสำคัญของเขาเลยเนี่ยการเปิดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำค่ะเขาบอกว่าตั้งใจเปิดให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้และให้ทุกคนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้มันสอดคล้องกับแนวคิดของเมืองทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าสมาร์ทซิตี้ค่ะก็ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาตัวจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะโดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเรานี่แหละผ่านการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทำจริงค่ะ ภายในศูนย์ถามว่าจะได้ลงมือปฏิบัติอะไรกันบ้างเขามีถึง12ฐานด้วยกันค่ะฐานแรกเป็นฐานการเรียนรู้การปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาตินะคะฐานที่2ฐานการเรียนรู้ถอดรหัสลับต้นไม้ดิจิทัลค่ะฐานที่3ฐานการเรียนรู้ธนาคารกล้าไม้แห่งอนาคตฐานที่4ฐานการเรียนรู้นวัตกรรมเยาวชนกู้โลกยุค Next Gen ค่ะแล้วก็ฐานต่อไปเป็นฐานการเรียนรู้ Zero Waste Hero ค่ะฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ Recycle ค่ะฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์ปุ๋ยหมักชีวภาพฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาและฐานการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ความยั่งยืนค่ะ12ฐานนี้นะคะเพื่อให้น้องๆนักเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักเรียนก็ได้รุ่นไหนก็แล้วแต่ที่คุณใส่ใจเรื่องของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะผ่านการจัดกิจกรรมการลงมือทำตามฐานต่างๆแล้วก็การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็ได้ดำเนินโครงการนี้ค่ะหรือที่เรียกว่าโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำและโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำนะคะเพื่อที่จะขยายศูนย์การเรียนรู้คาร์บอนต่ำไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยโดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเนี่ยก็เป็นโรงเรียนต้นแบบอยู่แล้วค่ะที่เขามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการการเรียนรู้เข้ากับการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้พลังงานสะอาดการจัดการขยะการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของน้องๆ นักเรียนด้วยสำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตนะคะแน่นอนว่าเขามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอดและยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการประกวดโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำระดับประเทศกลุ่ม B ค่ะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568มาครอบครองนะคะจึงได้มีการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จอยู่แล้วอ่ะยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ในด้านของการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรและขยายผลไปยังสถานศึกษาชุมชนแล้วก็พื้นที่อื่นๆค่ะนอกจากนี้ภายในงานนะคะเขามีการมอบทุนสนับสนุนกันด้วยค่ะนำไปดำเนินงานที่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคาร์บอนต่ำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 20,000 บาทด้วยกันพร้อมกับสื่อสนับสนุนการดำเนินงานแล้วก็การประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้นะคะไปจนถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันไปค่ะในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกให้น้องๆเยาวชนได้หันมาใช้ชีวิตแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักโลกของเรากันด้วยค่ะจากที่ภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งประเด็นแต่เป็นในพื้นที่ของกระบี่กันบ้างค่ะกระบี่มีการจัดกิจกรรมนะคะน้ำใจแม่ไม่มีวันเหือดแห้งค่ะโดยทางด้านของท่านอังกูลศรีลาเทวกูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระหฤทัยวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดนะคะมีท่านนายอำเภอคลองท่อมค่ะหัวหน้าส่วนราชการรองประธานผู้ประสานงานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยค่ะมีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดกระบี่ก็เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เองท่านก็ได้พูดถึงกิจกรรมนะคะว่าเป็นการจัดขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความสามัคคีการช่วยเหลือก การแบ่งปันให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับความอบอุ่นทางจิตใจตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับตัวกิจกรรมเองก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันคุณผู้ฟังแล้วก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆนักเรียนนะคะที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ75คนค่ะแล้วก็มีการสนับสนุนงบประมาณจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดกระบี่ด้วยขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองนะคะท่านก็ได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมแล้วก็เปิดงานอย่างเป็นทางการเขาบอกว่างานนี้เนี่ยไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการสื่อถึงความรักความเมตตาและความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ที่พร้อมให้การช่วยเหลือกันในยามยากเปรียบดังน้ำใจของแม่ที่ไม่มีวันเหือดแห้งค่ะจากกระบี่นะคะไปต่อเนื่องกันเลยค่ะมาดูข่าวที่จังหวัดระนองกันสักหน่อยค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลการให้บริการสุขภาพกันบ้างนะคะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราไปใช้บริการที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มักจะมีเรื่องคอมเพลนต่างๆว่าระบบบริการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดระนองนะคะก็มีการยกระดับเรื่องของการที่จะก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฉุกเฉินมานะคะเพื่อที่จะให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะมีการประชุมติดตามความคืบหน้ากันไปเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมกาอยู่ของโรงพยาบาลระนองค่ะนำทีมโดยท่านราชันมีน้อยท่านพ่อเมืองจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมก็ได้ไปตรวจติดตามโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุฉุกเฉินวินิจฉัยรักษาเป็นอาคารลักษณะ8ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งเจ้าตัวอาคารตัวนี้เนี่ยเขาก็อยู่ภายใต้ของโครงการยกระดับศักยภาพระบบบริการสุขภาพครบวงจรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์พื้นที่พิเศษชายแดนไทยเมียนมาโรงพยาบาลระนองประจำปี2569นะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปประชุมร่วมกันเมื่อวานนี้หลักๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะมีผู้บริหารก็พูดคุยกันไปนะคะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่บนความคุ้มค่ามากที่สุดว่างบประมาณที่ทุ่มเทไปประมาณ 1,200 กว่าล้านบาทเนี่ยจะนำไปจัดแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็จะนำไปก่อสร้างอาคารนี้ค่ะแล้วก็อีก1ส่วนจะนำไปจัดซื้อหาคารุพันธ์ทางการแพทย์และนำมาใช้ผ่านทางโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าจังหวัดระนองหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่มีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับขึ้นในหลายๆด้านก็เลยต้องมีการพัฒนากันไปค่ะคือท่านพ่อเมืองเองก็บอกว่าจังหวัดระนองเนี่ยเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความสำคัญนะเพราะว่ามีประชาชนจากพื้นที่ชายแดนแล้วก็จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับบริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลระนองเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะที่จะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการลดความเหลื่อมล้ำการเพิ่มโอกาสแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเข้ามารับการรักษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงในที่ประชุมเองเขาก็มีการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนี้นั่นแหละค่ะโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าอย่างที่เราบอกไปค่ะแล้วก็ความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แล้วก็ต้องมีประโยชน์สูงสุดนะคะที่เกิดขึ้นจากประชาชนแล้วก็เพื่อให้โรงพยาบาลระนองมีความพร้อมในการรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้วยค่ะก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกในวันนี้นะคะในช่วงของรู้ทันรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ยังไม่ชินกับชื่อช่วงสักเท่าไหร่คุณผู้ฟังเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะ ะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนทองเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: PRD Service
1: มาอยู่ในช่วงของ PRD Service นะคะใน 2-3 นาทีสุดท้ายคุณผู้ฟังไปกันแบบรวดเร็วเลยค่ะก็เป็นเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะล่าสุดค่ะคณะรัฐมนตรีเคาะออกมาแล้วนะคะว่าจะมอบงบให้ประมาณ558ล้านบาทนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบกันไปค่ะกำชับโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีที่สั่งการว่าต้องทำให้รวดเร็วที่สุดค่ะมาดูค่ะงบประมาณ558ล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งการช่วยเหลือออกเป็นกรณีแบบนี้ค่ะกรณีแรกเนี่ยนำไปช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยที่อยู่ประจำเนี่ยในพื้นที่ได้รับน้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันนะคะก็จะได้รับเงินในการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่2ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันก็จะได้รับการช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทด้วยเช่นกันตอนนี้สำรวจออกมาแล้วก็มีอยู่ประมาณ 69,771 ครัวเรือนค่ะกรณีที่3เป็นกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงนะคะจากการจมน้ำการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตแล้วก็การช่วยเหลืออื่นๆค่ะในส่วนนี้จะมีการมอบเงินช่วยเหลือให้รายละ2ล้านบาทจำนวน5รายในพื้นที่น่านค่ะแล้วก็ยังมีงบอื่นๆด้วยนะคะที่อยู่ในการดูแลของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็จะมีการมอบค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้จ่ายไม่เกินจริงนะคะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวละประมาณ 88,600 บาทค่ะกรณีของบ้านเช่าก็จะมีการช่วยเหลือให้ด้วยนะคะถ้าใครที่อยู่บ้านเช่าเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือมอบเงินให้ 2,500 บาทจำนวน2เดือนด้วยกันค่ะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือที่เรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยช่วงเย็นแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการ5แยกข่าวและในช่วงต่อไปก็อยู่ติดตามรับฟังกันไปยาวๆได้เลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทบึงการเป็นผู้ผลิตรายการออกอากาศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้ผมจตุรพรผานาคนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะครับพร้อมทีมงานสวท.บึงกาฬทุกคนนะครับนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวแห่งความประทับใจพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรนะครับมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสำหรับในช่วงแรกวันนี้คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับโดยภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้อยากจะพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลาย10ปีที่แล้วแต่ก่อนนะครับที่บึงกาฬเนี่ยไม่ได้เป็นบึงกาฬอย่างทุกวันนี้นะครับเป็นบึงการที่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลมากๆนะครับจากกรุงเทพมหานครต้องเดินทางมาไกลมากนะครับที่นี่เพื่อมาที่บึงการแต่ว่าด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะครับแม้ที่บึงการจะอยู่ห่างไกลก็เสด็จมาที่บึงการณขณะนั้นซึ่งยังเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายอยู่นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับจะเป็นการย้อนอดีตไปนะครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเมื่อครั้งนั้นนะครับเสด็จจากภูพานราชนิเวศไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานลุ่มน้ำบางบาดตามพระราชดำริที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายขณะนั้นนะครับและส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะครับก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับประสบนิกรมีความยินดีมีความสุขมากๆนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระราชินีนาถนะครับได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรในวันนั้นนะครับก็สร้างความปลาบปลื้มปิติแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับซึ่งในครั้งนั้นเองนะครับได้ส่งพระราชดำรัสนะครับกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธแห่งวัดภูทอกหรือว่าวัดเจติยาคีรีวิหารนะครับซึ่งได้มีบันทึกเอาไว้ในหนังสือกุลเชษฐาภิวาทที่ระลึกเนื่องในวโรกาสทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธเรื่องราวในครั้งนั้นระบุเอาไว้ดังต่อไปนี้ครับในครั้งนั้นทรงมีพระราชดำรัสกับพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธแห่งวัดภูทอกหรือวัดเจติยาคีรีวิหารทรงถวายยาชุดและผ้าห่มแก่พระอาจารย์จวนด้วยเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2520นับเป็นวาระแรกที่ทรงเยี่ยมนมัสการพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธและทรงมีพระราชดำรัสทางธรรมะด้วยนับแต่นั้นมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นิมนต์ในงานพระราชพิธีและงานพิธีต่างๆเป็นปกติประจำและเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมนมัสการท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโธอีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2522ผลของการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกซึ่งทรงมีพระราชปรารภจะให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อช่วยราษฎรในการเกษตรท่านพระอาจารย์จวนก็อนุโมทนาในพระราชดำรินั้นและตั้งต้นคิดจะทำฝ่ายน้ำตามบริเวณหมู่บ้านหลายแห่ง โดยเฉพาะระหว่างปูทอกน้อยและปูทอกใหญ่ให้รถแทรกเตอร์มาเกรดปูนดินสร้างอ่างเก็บน้ำเงินกฐินผ้าป่าและแม้แต่เงินพระราชทานก็เช่นเดียวกันท่านสั่งจ่ายเป็นค่าแทรกเตอร์ทั้งหมดพระอาจารย์จวนท่านว่าเงินของท่านก็ทำบุญให้ท่านความจริงแผ่นดินนี้เป็นของท่านราษฎรก็ของท่านก็เอาเงินของท่านทำให้แผ่นดินของท่านทำให้ราษฎรของท่านอ่างเก็บน้ำนี้ภายหลังกรมชลประทานมาจัดแต่งเสริมคันดินให้มั่นคงปัจจุบันเป็นที่เก็บน้ำสำหรับการประปาในวัดและหมู่บ้านนาคำแคนเมื่อท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่27เมษายน2523พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานตลอด7วันณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครในวันพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถเมื่อวันที่18เมษายน2524ณเมนชั่วคราวหน้าวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดปู่ทองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีระหว่างพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ญาติสนิทและศิษย์เข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทสำหรับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชปรารภว่าอัฐิของท่านพระอาจารย์จวนนั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไปควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ณที่วัดที่เดียวกันเพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกันกระทั่งเจดีย์สำเร็จจึงเป็นที่มาของภาพดังกล่าวนี้นะครับคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบรรจุพระอัฐิธาตุและทรงเปิดพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถณวัดเจดียาคีรีวิหารหรือวัดปู่ทองตำบลนาแสงกิ่งอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายโดยการเสด็จในหลายๆครั้งที่จังหวัดบึงกาฬที่ครั้งหนึ่งนั้นยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายที่อยู่ห่างไกลได้สร้างความปลื้มปิติให้ประสบนิกรจนถึงทุกวันนี้และประสบนิกร

0: ตลอดไปครับนี่คือเรื่องราวนะครับในช่วงของภาพเก่าเหล่าเรืองครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับช่วงตามรอยพระเมตตาครับจะพาคุณผู้ฟังนะครับมารู้9เรื่องราวของแม่แห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องแรกนะครับจะพาคุณผู้ฟังครับมาดูพระนามอันเป็นมงคลโดยพระนามสิริกิติ์นะครับเป็นพระนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเรียกโดยลำลองว่าคุณหญิงสิริส่วนพระราชสวามีจะทรงเรียกว่าแม่สิรินะครับพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับโดยคำทำนายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเรื่องราวที่สองครับคือเรื่องราวของคำทำนายจากแขกเลี้ยงวัวครับคือเป็นคนแขกกันนะครับท่านผู้หญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์ณอยุธยาเคยเล่าว่าเคยมีแขกนะครับแขกเลี้ยงวัวมาทำนายหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในขณะนั้นวัย2พรรษาโดยแขกเนี่ยบอกว่าต่อไปหมายถึงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะครับจะเป็นมหาราณีซึ่งหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็รู้สึกขบขันก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องจริงในอีก15ปีต่อมานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ามหัศจรรย์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สร้างรอยยิ้มนะครับให้กับหลายๆคนเวลาได้อ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเรื่องที่3คือจุดกำเนิดของรสนิยมนะครับเขาใช้คำว่าแบบองค์แม่นะครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในครั้งก่อนเสด็จในสมัยที่เสด็จทรงไปศึกษาต่อที่รีองรีฟเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับทรงเรียนวิชาพิเศษสำหรับกุลสตรีโดยเฉพาะวิชาภาษาศิลปะและดนตรีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสนพระทัยด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องแฟชั่นเรื่องของชุดต่างๆนะครับซึ่งนำมาสู่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับในการนำชุดไทยของสุภาพสตรีนะครับมาจัดระบบใหม่ก็ถือว่าเป็นมรดกที่พระองค์ทรงทิ้งไว้นะครับให้กับลูกหลานไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงพบกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงใช้คำว่าเป็นเกลียดแรกพบนะมากกว่ารักแรกพบนะครับเรื่องราวครั้งนั้นนะครับเคยทรงเปิดเผยกับสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง BBC นะครับว่าในการพบเจอกันครั้งแรกในหลวงรัชกาลที่9ทรงปล่อยให้พระองค์ต้องทรงซ้อมถอนสายบัวรอนาน3ชั่วโมงจนเป็นความเกลียดแรกพบนะครับมากกว่าจะเป็นรักแรกพบจนเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงพระองค์กลับเป็นผู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9นึกถึงจึงได้ทรงไปดูแลและทรงเริ่มเปิดพระทัยนับแต่นั้นมานะครับก็เป็นเรื่องราวของความรักที่เหมือนในละครเหมือนกันนะครับใครที่อ่านก็จะมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็สร้างความประทับใจมากทีเดียวนะครับเรื่องราวที่5ครับพระองค์ทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้ทรงขึ้นว่าราชการแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2ของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ภายหลังจากพระราชสวามีก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชประสงค์จะผนวดตามโบราณราชประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: ส่งขึ้นว่าราชการแทนนะครับเป็นสมเด็จรีเยนพระองค์ที่2ของไทยครับต่อมานะครับเรื่องราวที่6คือพระองค์เป็นเรียกว่าเป็นแม่แห่งวงการแฟชั่นผู้มาก่อนการครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าฉลองพระองค์ของพระองค์จะเป็นเสมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ให้สตรีไทยมีชุดประจำชาติที่สง่างามและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนิตยสารแฟชั่นชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้จารึกว่าพระองค์ทรงเป็น1ใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกครับเรื่องราวที่7นะครับพระองค์ทรงเป็นพระผู้บุกเบิกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนิตยสารแฟชั่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Vogue ครับฉบับของสหรัฐอเมริกาเลยนะครับได้มีการเผยแพร่พระสิริโฉมของพระองค์ในฉลองพระองค์ชุดไทยซึ่งถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกเป็นครั้งแรกๆทีเดียวนะครับโดยพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นแฟชั่นนิสต้านะผู้มาก่อนการทีเดียวนะครับเรื่องราวที่8ครับฉลองพระองค์เยี่ยมราษฎรเคยมีพระราชดำรัสนะครับว่าในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในแต่ละหมู่บ้านเป็นเรื่องยากที่จะเสด็จจึงต้องมีการแต่งฉลองพระองค์เพื่อให้เกียรติเจ้าภาพและทรงเป็นเจ้านายที่เคร่งครัดเรื่องของการแต่งกายเพื่อแสดงความเคารพต่อประชาชนพระองค์ทรงตระหนักว่าประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับก็อยากจะเห็นพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็อยากจะแต่งกายให้ดูดีที่สุดนะครับที่ประชาชนคาดหวังนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหลายๆคนเวลาย้อนดูภาพหรือว่าคลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจก็จะเห็นว่าพระองค์ก็จะลงไปพูดคุยกับราษฎรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของอาชีพอะไรต่างๆนะครับจนนำมาสู่การสนับสนุนเรื่องของอาชีพในหลายๆครั้งนะฮะที่เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรก็จะเกิดมีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับและเรื่องราวที่9ครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าพระสมัญญาแม่ของแผ่นดินครับเป็นที่มาของการกำหนดให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติครับจากพระราชกรณียกิจในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของราษฎรทั่วประเทศเสมือนแม่คนหนึ่งที่ดูแลลูกนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยก็จะมีลูกเยอะมากนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ว่าด้วยความที่แม้ว่าพื้นที่ไหนจะอยู่ห่างไกลก็ตามความเป็นแม่ของพระองค์นะครับก็เสด็จมาหาลูกในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าในทุกจังหวัดของไทยพระองค์ล้วนเคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรมาเยี่ยมลูกของพระองค์นะครับก็สมกับสมัญญาแม่ของแผ่นดินนะครับนี่คือ9เรื่องราวครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ครับและช่วงสารต่อพระราชปณิธานในวันนี้นะครับสารต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาคุณผู้ฟังครับมาติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยล่าสุดนะครับทางกรมศิลปากรมีการเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรว่าเป็นไปตามกรอบเวลาครับกรมศิลปากรนะครับได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระเมรุมาตรสร้างและหอบเรื่องพระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทัพเกษตรและทิมพระพลายกสนามหลวงอาคารมหาเล็กและอาคารบริการสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้แก่พระพลายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์พระพลายกวัดพระเชตุพนและเกยลารวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรได้ดำเนินการเป็นไป ตามแผนการดำเนินการและกรอบเวลาที่กำหนดไว้โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569นี้ครับส่วนความคืบหน้าของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาศจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศต่อไปสำหรับการจะสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏบรมอัฐิหรือพระอบบรรจุพระบรมอัฐิและพระถ้ำศิลาลองในเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ครับนอกจากนี้นะครับจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในบริเวณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจะแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและนิทรรศการพระเมรุมาตรศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรพร้อมทั้งมีการจัดแสดงมหรสพในช่วงเวลาจัดนิทรรศการด้วยโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้แก่การปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว7ชั้นสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติคือวันพฤหัสบดีหน้าบานอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยพประดิษฐานอยู่ตรงกลางโดยเน้นการใช้เฉดสีหลักเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติหลังคาพระจิตกาธานปรับรูปแบบเป็นหลังคาซ้อน7ชั้นให้สอดรับกับพระสัปตปดลเสวตฉัตรและการกำหนดระดับความสูงของสะพานเกรนให้สัมพันธ์กับราชยานที่ใช้ในการเทียบในพระราชพิธีส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียงแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาที่คุณในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและราษฎรผู้ยากไร้และอัตลักษณ์ความเป็นทหารสื่อถึงระเบียบวินัยและความเข้มแข็งผ่านการออกแบบสระโบกธรณีที่มีผิวน้ำเรียบนิ่งเพื่อสะท้อนภาพพระเมรุแสดงถึงความสงบมั่นคงและระเบียบอันงดงามซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและแผนการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสำหรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับจังหวัดบึงกาฬได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569เวลา 14:30 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการรวมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดและประสบนิกรชาวจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและร่วมในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังเพื่อแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังจึงได้จัดวันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพในวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:30 นาทีอันเป็นการภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับในวันนี้ในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬหรือสวท.บึงกาฬต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
4: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: ทีมอาชีวะอาสาเดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนกว่า1 ล้านบาท
7: นายยศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยความคืบหน้าการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกิตเซ็นเตอร์ภายใต้โครงการอาชีวะอาสาในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาจาก7จังหวัดภาคเหนือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6วันครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ14จุดโดยจัดตั้งศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์รวมทั้งสิ้น26ศูนย์จากการประเมินมูลค่าความช่วยเหลือเบื้องต้นคิดเป็นเงินที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรวมประมาณ 1,161,900 บาทนับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์อาชีวะอาสาทั้ง26ศูนย์จะยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีเจ็บ7รายสาหัส2รายเร่งส่งต่อโรงพยาบาลยะลาศูนย์วิทยุสพยหาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากการทดลองวิทยาศาสตร์ภายในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีรายงานว่าเกิดเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดระหว่างการทดลองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจำนวน7รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยครูผู้หญิงจำนวน2รายและนักเรียนจำนวน5รายโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสจำนวน2ราย1รายได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาและอีกรายได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอก ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุและลักษณะของการทดลองที่นำไปสู่การเกิดเหตุระเบิดดังกล่าวโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมโดยความคืบหน้าของเหตุการณ์และอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระปี2569มีความเป็นธรรม
8: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงผู้บังคับการวาระประจำปี2569ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและรอบคอบโดยคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณานานถึง14ชั่วโมงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสมดุลที่สุดตำแหน่งมีจำนวนจำกัดผ่านไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดแต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมความรู้ความสามารถและหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอนสำหรับวาระประจำปี2569มีตำแหน่งระดับนายพลตำรวจว่างรวม163ตำแหน่งประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ6ตำแหน่งผู้บัญชาการ19ตำแหน่งรองผู้บัญชาการ41ตำแหน่งและผู้บังคับการ94ตำแหน่งโดยคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานได้ประชุมพิจารณาแล้วเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

งานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

ราบหรือไม่คะว่าผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีค่ะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ค่ะผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะคะมีสิทธิ์ตามมาตรา 44/1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าค่าเสียหายทางแพ่งนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่และก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากศาลด้วยค่ะและศาลท่านก็จะพิจารณาค่าเสียหายนี้รวมไปกับการพิจารณาคดีอาญาเลยนะคะสำหรับหลักในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ค่ะข้อที่1จะต้องเป็นคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทย์ฟ้องค่ะสำหรับคดีอาญาที่ผู้เสียหายฟ้องเองนั้นไม่สามารถเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ได้นะคะข้อที่2ค่ะระยะเวลาในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นั้นผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่พนักงานอัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลไปจนถึงก่อนที่ศาลจะมีการสืบพยานในนัดแรกนะคะและข้อที่3ค่ะค่าเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องได้ก็จะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินนะคะซึ่งค่าเสียหายเหล่านี้ตัวอย่างก็เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ระหว่างที่ทำการรักษาพยาบาลค่าปลงศพค่ะค่าจัดการงานศพหรือค่าที่จะต้องนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะศาลไทยก็ใช้หลักในการพิจารณาค่าเสียหายโดยพิจารณาจาก2ประการคือพฤติการที่เหมาะสมนะคะและก็อีกข้อหนึ่งก็คือความร้ายแรงจากการทำละเมิดของจำเลยนั่นเองค่ะถ้าหากท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้จะสามารถทำได้อย่างไรต้องใช้เอกสารใดประกอบได้บ้างท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

ความดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่16สิงหาคม2569น้องหมุ่มเย็นจิตและกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะติดตามกันได้ทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันไว้ค่ะมีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันตลอดทั้งวันนะคะบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะผู้ชมผู้ฟังรายการบอกเล่า90เองค่ะก็มีทั้งเนื้อหาสาระต่างๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะสาระด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ในส่วนของรายการบอกเล่า90ของเราก็จะเป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะมาดูกันว่าวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องอะไรมาฝากบ้างนะคะในข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของกรมวิทยาศาสตร์ค่ะตรวจเจอผสมเมทแอมเฟตามีนเอโทมิเดตนะคะซึ่งเป็นยาเสพติดในพอร์ตเคเป็นครั้งแรกชี้สุดอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันได้นะคะสุขภาพวันนี้นำเรื่องของภัยเงียบโซเดียมสะสมเสี่ยง7โรคร้ายที่ไม่ควรมองข้ามค่ะแล้วก็ในช่วงของข่าวจริงข่าวปลอมวันนี้เรื่องราวของมิจฉาชีพวันนี้นะคะนำเรื่องของกู้เงินง่ายได้เงินไวระหว่างสุดท้ายจะถูกประจานนะคะเดี๋ยวข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงพร้อมๆกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐกันค่ะ

0: องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะวันนี้นำเรื่องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะตรวจเจอผสมเมทแอมเฟตามีนเอโทปิเดตซึ่งเป็นยาเสพติดในพอร์ตเคเป็นครั้งแรกนะคะชี้สุดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันได้นะคะนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของเดือนมิถุนายน2569ที่ผ่านมาเนี่ยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางประเภทหัวพอดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการนะคะโดยตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นของเหลวใสสีส้มบรรจุในพอดผลการตรวจพบว่ามีการตรวจพบสารเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์นะคะมีปริมาณสารบริสุทธิ์ร้อยละ 3.56 และพบเอโทมิเดตนะคะที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ปัจจุบันถูกลักลอบนำมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าพอดเคหรือบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นะคะการตรวจพบยาเสพติดดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการนำยาเสพติดมาใช้และเพิ่มความเสี่ยงและเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะส่วนทางด้านดร.นายแพทย์สราวุธก็ได้กล่าวต่อนะคะว่าการนำสารทั้ง2ชนิดมาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วสูดเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงและก็อาจถึงแก่ชีวิตได้อย่างฉับพลันเลยนะคะเนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์ในการกดการหายใจและการทำงานของสมองค่ะอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคอไรด์นะคะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้รายงานนะคะว่าผลการตรวจพบสุสานเสพติดดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดรูปแบบใหม่นี้ด้วยนะคะสนับสนุนในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศค่ะรวมถึงคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังดีๆนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นที่ฮอตฮิตในหมู่วัยรุ่นเลยนะคะแต่ว่าพอดเคอันเนี้ยมีการผสมสารเสพติดเข้าไปด้วยค่ะคุณผู้ชมหูฟังบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้นะหรือที่เขาเรียกกันเราต้องคอยและมาระวังลูกหลานด้วยนะคะวัยรุ่นสมัยนี้บางทีบุหรี่ไฟฟ้ามาในรูปแบบที่เราอาจจะไม่รู้เลยว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็บุหรี่ปกติก็อันตรายอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยค่ะคุณผู้ชมหูฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงนี้นำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องภัยเงียบโซเดียมสะสมเสี่ยง7โรคร้ายที่ไม่ควรมองข้ามค่ะโซเดียมสะสมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะผลกระทบระยะยาวที่ร่างกายต้องจ่ายไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เกินแต่มันอาจสะสมเป็นภัยเงียบที่ทำให้สุขภาพพังโดยไม่รู้ตัวค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุของโรคดังนี้นะคะอาการบวมน้ำนะคะหากบริโภคอาหารที่มีโซเดียมในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องร่างกายอาจปรับตัวไม่ทันทำให้ระบบการกำจัดโซเดียมและน้ำเสียสมดุลร่างกายไม่สามารถขับน้ำและโซเดียมส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเกิดการบวมเรื้อรังโดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคพื้นฐานอย่างเช่นโรคหัวใจหรือว่าโรคไตนะคะโรคความดันโลหิตสูงค่ะโซเดียมทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำเพิ่มปริมาณน้ำในหลอดเลือดนะคะแล้วก็ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะอย่างเช่นหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคหลอดเลือดสมองความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโซเดียมเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองทั้งมีผลหลอดเลือดอุดตันและก็หลอดเลือดแตกได้นะคะโรคหัวใจการบริโภคโซเดียมสูงเรื้อรังทำให้หลอดเลือดแข็งแล้วก็แคบลงเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดและก็หัวใจล้มเหลวนะคะในส่วนของโรคไตค่ะไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อลดปริมาณโซเดียมส่วนเกินส่งผลให้เสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมหรือว่าไตวายนะคะผู้ที่มีโรคไตอยู่แล้วก็จะมีอาการแย่ลงหากยังคงบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงค่ะโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะมีการวิจัยชี้ว่าการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่รับประทานอาหารแปรรูปหรืออาหารหมักดองเป็นประจำค่ะโรคกระดูกพรุนนะคะโซเดียมส่วนเกินทำให้แคลเซียมถูกขับออกจากทางปัสสาวะมากขึ้นกระดูกจึงอ่อนแอลงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็น7โรคร้ายที่เราไม่ควรมองข้ามเมื่อโซเดียมสะสมนั่นเองนะคะก็รับประทานอะไรอาหารอะไรนะคะรับประทานได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังแต่ต้องรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะคะถึงจะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายของเรานะคะอะไรที่มากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบด้วยนั่นเองนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะรับประทานอาหารดีออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะก็ยังเป็นพื้นฐานเบสิกในการดูแลสุขภาพค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังใครทำได้ดังนี้ก็มีความสุขแล้วนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพกันนะคะวันนี้นำเรื่องของกู้เงินง่ายได้เงินไวระหว่างสุดท้ายจบที่ถูกประจานนะคะช่วงนี้กำลังเกิดการระบาดของมุกกู้เงินออนไลน์จากมิจฉาชีพหาเหยื่อจากผู้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะโดยโพสต์โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลหรือแฝงป๊อปอัพโฆษณาตามเว็บไซต์อ้างว่าอนุมัติไวไม่ต้องมีคนค้ำกู้ง่ายได้เงินจริงซึ่งหลุมพรางจากแอปหรือว่าเว็บไซต์เงินกู้เถื่อนเหล่านี้นั่นเองนะคะอาจนำไปสู่สิ่งที่มิจฉาชีพต้องการจริงๆก็คือข้อมูลส่วนตัวของคุณค่ะที่จะถูกนำกลับมาใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่ในภายหลังนะคะจุดเริ่มต้นของกลโกงก็คือมิจฉาชีพมักจะลงโฆษณาปล่อยเงินกู้ผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อมีผู้สนใจจะให้ลงทะเบียนและก็ขอข้อมูลจำนวนมากอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านหน้าสมุดบัญชีธนาคารข้อมูลโซเชียลมีเดียรูปเซลฟี่รวมถึงให้สแกนใบหน้าด้วยนะคะจากนั้นอาจมีการโอนเงินจริงให้ผู้กู้แต่ได้เงินไม่เต็มจำนวนโดยอ้างว่าถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะปัญหาหนักอาจเริ่มขึ้นหลังจากได้เงินค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหากผู้กู้ชำระเงินไม่ทันหรือไม่เป็นไปตามที่กลุ่มเงินกู้กำหนดมิจฉาชีพอาจนำรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวไปสร้างโพสต์ประจานตามสื่อสังคมออนไลน์นะคะส่งข้อความไปหาเพื่อนญาติคนรู้จักหรือกลุ่มสาธารณะพร้อมใช้ข้อความด่าทอข่มขู่หรือว่าสร้างความอับอายนะคะเพื่อกดดันให้ผู้กู้รีบหาเงินมาจ่ายนะคะแม้ว่าโอนเงินแล้วปัญหาก็อาจจะยังไม่จบค่ะมิจฉาชีพอาจสร้างข้ออ้างให้จ่ายเพิ่มไปเรื่อยๆตามสูตรแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะอย่างเช่นค่าลบโพสต์ค่าธรรมเนียมค่าภาษีค่าประกันหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆจากเงินกู้เพียงไม่กี่พันบาทนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอาจกลายเป็นเสียเงินซ้ำๆจนหมดตัวเพราะว่าความกลัวว่าจะถูกประจานหรือถูกคุกคามคนหรือว่าคุกคามคนรอบตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจนะคะอย่ากู้เงินมั่วซั่วอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวหรือให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์แก่แอปหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือและหากถูกข่มขู่หรือประจานอย่ารีบโอนเงินเพิ่มตามคำขู่ควรเก็บภาพหน้าจอนะคะข้อความสนทนา URL โพสต์ข้อมูลบัญชีรับโอนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ให้ครบถ้วนเพื่อนำไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินควรติดต่อสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่อในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตหรือความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะคะเพราะก่อนกดสมัครกู้สิ่งที่เรากำลังส่งไปอาจไม่ใช่แค่คำขอสินเชื่อแต่คือข้อมูลส่วนตัวที่มิจฉาชีพสามารถนำกลับมาใช้ข่มขู่เราได้นั่นเองนะคะเราจะเห็นอยู่บ่อยๆเนาะในแอปก็อาจจะมีโฆษณาเด้งมานะคะคุณผู้ชมผู้ฟังกู้ง่ายได้ไวไม่เช็คประวัตินะคะอันนี้น่ากลัวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครง่ายๆนะคะหรือว่าโอนเงินให้ใครง่ายๆนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังต้องตรวจสอบที่มาที่ไปให้ดีก่อนนะคะด้วยความเป็นห่วงนะจากสวทชุมพรค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดียวกันนี้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz หรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

โคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมทโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเปิดศึกเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชุมพร2569ชิงถ้วยพระราชทาน4ประเภทพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมเต็ม5วันสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนชุมพรหารือแนวทางจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกาะร้านเป็ดร้านไก่และเกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลควบคู่การพัฒนาการท่องเที่ยวมท.3เจเศษกำชับทุกจังหวัดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมกำลังเครื่องจักรพร้อมช่วยประชาชน24ชั่วโมงอย.เฝ้าระวังผักเข้มงวดหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลินกับผักกาดขาวสุ่มตรวจ42ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: ปัญหาทั้งหมดมันมาจากความเห็นแก่ตัวการศึกษาก็จัดอย่างที่ว่าเพิ่มความเห็นแก่ตัวให้เด็กๆมันฉลาดแล้วยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวศาสนาไม่มาควบคุมการศึกษาการศึกษาก็เลยส่งเสริมความเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวเท่าไรมันก็ยิ่งทำลายโลกเท่านั้น
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่เปิดศึกเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชุมพร2569ชิงถ้วยพระราชทาน4ประเภทพร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมเต็ม5วันนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรโดยมีพันตำรวจเอกเด่นดวงทองศรีสุขรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรนายอภิชัยอินทนาคมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนเข้าร่วมนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มุ่งยกระดับการแข่งขันให้มีความยิ่งใหญ่ได้มาตรฐานและสมศักดิ์ศรีประเพณีท้องถิ่นพร้อมให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจิตใจและการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรที่ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยจนนำมาสู่การขุดคลองหัววังพนังตักหรือสายน้ำของพ่อซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวชุมพรมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการแข่งขันจึงไม่ได้มุ่งเพียงชัยชนะแต่เป็นการร่วมแสดงความรักความกตัญญูและสืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไปสำหรับการแข่งขันปีนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่เรือยาว32ฝีพายผู้นำชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินรางวัลรวม 360,000 บาทเรือยาว32ฝีพายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเงินรางวัลรวม 140,000 บาทเรือยาว16ฝีพายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินรางวัลรวม 110,000 บาทและเรือยาว8ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเงินรางวัลรวม 45,000 บาทรวมเงินรางวัลการแข่งขันทั้งสิ้น 655,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการประกวดกองเชียร์ตลอด5วันชิงเงินรางวัลรวม 118,000 บาทเพื่อสร้างสีสันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งนี้งานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13กันยายน2569ณคลองหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแข่งขันเรือยาวนิทรรศการเทิดพระเกียรติการประกวดกองเชียร์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและลานวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความรักความสามัคคี ัคคีและร่วมกันสืบสานสายน้ำของพ่อให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรสืบไปต่อมาสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจชุมพรเพื่อรวมสนับสนุนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงตนและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจเข้าเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัวตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีวาระ3ปีและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนทั้งนี้การรับสมัครเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมมาต่อกันที่ชุมพรหารือแนวทางจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเกาะร้านเป็ดร้านไก่และเกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันหรือว่า GIZประจำประเทศไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับพื้นที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่และเกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่จังหวัดชุมพรภายใต้โครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งโดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ IUCN เป็นที่ปรึกษาโครงการพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนำเสนอผลการประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเกาะร้านเป็ดร้านไก่และเกาะง่ามน้อยง่ามใหญ่ถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงมีแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่สมบูรณ์อีกทั้งเป็นแหล่งดำน้ำที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจึงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางคุณภาพอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมท่องเที่ยวอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งจากการทิ้งสมอเรือขยะน้ำเสียและการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถในการรองรับขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบนิเวศเช่นปะการังฟอกขาวและอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นทั้งนี้การดำเนินโครงการมุ่งบูรณาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการท่องเที่ยวทะเลอย่างยั่งยืนโดยการประชุมครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นผู้ประกอบการชุมชนและภาคีเครือข่ายสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมแนวทางดังกล่าวให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลการบริหารจัดการจำนวนนักท่องเที่ยวการยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการการจัดการขยะและมลพิษตลอดจนการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมุ่งให้การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดชุมพรเติบโตอย่างสมดุลสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนมาต่อกันที่ม มท.3 เจเศรษฐ์กำชับทุกจังหวัดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมกำลังเครื่องจักรพร้อมช่วยประชาชน24ชั่วโมงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อุทกภัยณเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านพร้อมเชื่อมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าแม้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแต่จากการคาดการสภาพอากาศระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2569 ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือจึงขอให้จังหวัดน่านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกระดับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยเร่งรวบรวมข้อมูลสถานการณ์จากพื้นที่เข้าสู่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์รวมถึงวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวและช่องทางสื่อสารต่างๆให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและทั่วถึงนอกจากนี้ให้ทุกพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพอาหารและการดูแลกลุ่มเปราะบางหากพบว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้เร่งแจ้งเตือนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยทันทีสำหรับจังหวัดชายฝั่งทะเลขอให้ประสานหน่วยงานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการงดหรือห้ามเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่พื้นที่ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะระบบไฟฟ้าและระบบประปาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและเตรียมระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานเพื่อให้การประสานงานและสั่งการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลได้เตรียมกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ต่อมาอย.เฝ้าระวังผักเข้มงวดหลังพบข่าวใช้ฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวสุ่มตรวจ42ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.มีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยของผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่แหล่งผลิตสถานที่คัดและบรรจุด่านอาหารและยาไปจนถึงสถานที่จำหน่ายโดยมีการสุ่มตรวจสารเคมีทางการเกษตรและสารที่ห้ามใช้ในอาหารอย่างต่อเนื่องตามแผนเฝ้าระวังประจำปีกรณีมีรายงานใช้ฟอร์มาลีไฮด์และฟอร์มาลีนกับผักกาดขาวเพื่อช่วยคงความสดระหว่างขนส่งอย.ได้สั่งการให้ด่านอาหารและยาที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตามระดับความเสี่ยงและเร่งตรวจสอบผักที่จำหน่ายในประเทศโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นณวันที่25สิงหาคม2569จากด่านอาหารและยา3แห่งได้แก่เชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพรวมถึงตลาดค้าส่ง2แห่งพบว่าผักที่สุ่มตรวจทั้งหมด42ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนทั้งนี้หากพบตัวอย่างที่มีข้อสงสัยหรือเข้าข่ายไม่ปลอดภัยจะส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการและดำเนินการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายถึงมือผู้บริโภคอย.ย้ำว่าฟอร์มาลีไฮด์หรือว่าฟอร์มาลีนไม่อนุญาตให้ใช้แช่พ่นหรือรักษาความสดของอาหารหากได้รับในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดการระคายเคืองคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและท้องเสียโดยอาหารที่มีการใช้ฟอร์มาลีไฮด์ถือเป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าจำหน่ายผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก6เดือนถึง2ปีและปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทอย.ขอให้ประชาชนเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานโดยสามารถแช่น้ำสะอาดประมาณ15นาทีแล้วล้างผ่านน้ำไหลอย่างน้อย30วินาทีหรือใช้วิธีแช่น้ำผสมเบกกิ้งโซดาหรือเกลือตามอัตราส่วนที่เหมาะสมจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งเพื่อช่วยลดสิ่งปนเปื้อนบนผักและผลไม้อีกสักครู่กลับ

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:36 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:47 นาทีลงเต็มที่เวลา 8:12 นาทีจบรอบวันทันข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

คลื่อนสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น. ถึงเวลา 19:00 น. โดยอส

ใหม่คือของขวัญที่ดีแต่เพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับขวัญยิ่งนับค่าค่ะไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด็ดขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอสม.มีเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041 0775111453โดยเครือข่ายภาคประชาชนค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่26สิงหาคม2569นะคะเวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. โดยประมาณนะคะรายการอสม.มีเรื่องเล่าเป็นการนำข่าวสาระต่างๆภายในชุมชนมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะโดยทีมงานของอสม.มีเรื่องเล่าก็มีคุณบุญผ่องระอองวันคุณยุพินทร์พัฒนเวศคุณ อสม.ประธานและก็ประธานของชุมชนด้วยนะคะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาพบกับอสมเล็กอสมเล็กก็จะชวนเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าเบื่ออย่าบ่นอสมเล็กนะคะเรามาร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติ5ปอบุก1ขอได้อีกหนกอีก1ปอเปิดนะคะเพื่อขจัดโรคร้ายให้ห่างไกลไปจากบ้านเรานะคะปอที่1คือปอปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดปอที่2คือปอปล่อยปลากินลูกน้ำค่ะปอที่3คือปอเป็นถ่ายน้ำทุกๆ7วันนะคะปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้โล่งโปร่งสะอาดได้อยู่หน้ามองค่ะแล้วก็ปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำเสมอจนติดเป็นนิสัยนะคะและอีกหนึ่งขอคือขอขัดร้างภาชนะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะเพื่อเป็นการตัดวงจรของไข่ลูกน้ำยุงลายที่เกาะอยู่ภายในภาชนะของเรานะคะและอีกหนึ่งปอนะคะคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเรานะคะอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินค่ะค่าได้ตายยากนะคะสำหรับยุงรายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังคำว่าน่าอายตายเพราะยุงจะห่างไกลไปจากบ้านเราเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบุก1ขอได้อีก1ปอเปิดนะคะคุณผู้ฟังคะโรคที่เราต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนนะคะก็คือ1โรคไข้หอกนะคะที่เราต้องเฝ้าระวังเพราะว่าเวลายุงเห็นน้ำปุ๊บยุงจะวางไข่ทันทีนะคะแล้วก็โรคที่2คือโรคน้ำกัดเท้านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็โรคที่3คือโรคระบบทางเดินหายใจและก็โรคที่ต้องระวังคือโรคระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะ4โรคนี้เราจะพบกันในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศแล้วก็มีอยู่ในช่วงของฤดูฝนฤดูร้อนก็มีนะคะคุณผู้ฟังฤดูหนาวก็มีนะคะเราตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโรคไข้หวัดนี่เราพบกันบ่อยมากที่สุดนะคะพบโรคไข้หวัดนี่เป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายชนิดจนไม่มีวัคซีนที่สามารถที่จะป้องกันได้นะคะคุณผู้ฟังไม่เหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีวัคซีนป้องกันรักษาและก็โรคโควิดนะคะซึ่งมีวัคซีนแต่โรคไข้หวัดนี่จะไม่มีนะคะคุณผู้ฟังสาเหตุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศและก็ร่างกายของเราอ่อนเพลียค่ะอาการก็มีไข้หนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ไอจามคันคอเป็นอาการเด่นเลยนะคุณผู้ฟังโรคไข้หวัดเนี่ยแล้วก็เจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็มีเสมหะทีนี้การป้องกันก็คือ1ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วก็อบอุ่นตลอดเวลาแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะเราต้องดูแลให้มากเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ดื่มน้ำที่สะอาดและก็อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยด้วยค่ะทีนี้โรคที่มียุงเป็นพาหะของโรคพอเข้าหน้าฝนปุ๊บอสมฤทธิ์ก็จะย้ำตลอดเรื่องยุงนะคะเพราะบ้านเราเนี่ยยุงจะเยอะมากกว่านะคะแล้วก็เยอะเป็นกรณีพิเศษด้วยเวลาช่วงหน้าฝนนะคะยุงรายนี่นะคะเป็นโรคของไข้เลือดออกโรคชิกคุณย่าหรือโรคปวดข้อยุงรายแล้วก็โรคไวรัสซิก้านี่ยุงรายเป็นพาหะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยุงรำคาญที่อยู่ในท่อระบายน้ำนะคะก็จะเป็นโรคไข้สมองอักเสบจากเชื้อ JB นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยุงก้นป่องนี่จะเป็นโรคของไข้มาลาเรียนะคะทีนี้ยุงรายเสือ ก็จะเป็นของโรคเท้าช้างแต่ส่วนมากโรคเท้าช้างนี่เราจะไม่ค่อยพบเราจะพบอยู่ตามตะเข็บชายแดนนะคะเพราะส่วนมากพม่าจะเป็นมากกว่าเรานะคะแต่อย่าลืมว่าเวลาตัวของชาวพม่าที่เป็นพาหะของโรคเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ถูกยุงบ้านเรากัดก็เป็นพาหะนะคะเราก็อาจจะเป็นได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็เราต้องดูแลตัวเราเองให้มากสักหน่อยค่ะนะคะ3โรคร้ายก็เราก็ต้องระวังเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะเจ็บป่วยได้นะคะเพราะช่วงหน้าฝนทีนี้ถามว่าโรคไข้หวัดกับสมมุติก็ได้มาเล่าสู่คุณฟังไปแล้วนะคะว่าโรคไข้หวัดเนี่ยเป็นโรคที่

งหน้าฝนนะคะแล้วก็อาจจะบางคนนะคะก็จะพบที่ว่าหนึ่งเชื้ออยู่ในตัวแล้วไม่แสดงออกจะมาแสดงออกหลังจากในช่วงฤดูฝนก็เป็นได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะทีนี้โรคไข้เลือดออกแล้วทีนี้วันนี้สมเด็จก็จะนำเรื่องโรคปวดข้อยุงรายหรือชีคุณคุณย่านะคะโรคนี้บ้านเราจะพบถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยเท่ากับโรคไข้หลอกนะคะแต่ก็เป็นยุงรายเป็นพาหะนำโรคเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เราถามว่าลักษณะของโรคชิกคุณคุณย่าหรือโรคปวดข้อยุงรายเป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสนะคะโดยมียุงรายเป็นพาหะนะคะสาเหตุโดยโรคชิกคุณย่าเนี่ยจะกัดตัวของยุงมันจะมีเชื้อชิกคุณคุณย่าอยู่ในตัวนะคะแล้วมันก็ไปกัดผู้อื่นทีนี้พอไปกัดผู้อื่นต่อเชื้อมันก็จะปล่อยเข้าสู่ผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็จะเป็นโรคชิกคุณคุณย่า

0: าหรือโรคปวดข้อยุงรายนะคะอาการของโรคทีนี้ถามว่าเอาวิธีติดต่อก่อนวิธีติดต่อด้วยการที่ยุงรายนี่ไปกัดเรานะคะแล้วเราเนี่ยก็มีเชื้ออยู่ในตัวเวลาร่างกายเราอ่อนเพลียปั๊บนะคะเราก็จะแสดงอาการของโรคทันทีนะคะระยะของโรคนี่จะฟักตัวระยะแรกนะคะประมาณ 1-12 วันนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีก็จะเกิดอาการคือหลังจาก 2-3 วันแล้วเราก็จะเกิดอาการนะคะอาการของมันก็ทีนี้ถามว่าระยะติดเชื้อก่อนระยะติดเชื้อพอเราติดเชื้อปั๊บ 1-2-3 วันจะแสดงอาการทีนี้อาการที่เราพบนะคะ1ผู้ป่วยจะมีอาการคือมีไข้สูงอย่างเฉียบพลันนะประมาณ40องศามีผื่นแดงขึ้นตามร่างกายนะคะแล้วก็พบว่ามีตาแดงด้วยนะคะโรคปวดข้อยุงลายหรือชิคุนย่านี่เราจะมีตาแดงด้วยนะคะแล้วก็เราจะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะคุณฟังแล้วก็อาการเนี่ยจะหายภายใน 1-2 สัปดาห์นะคะแต่อาจจะนะคะคุณฟังอาจจะว่าบางผู้ป่วยบางคนนะคะเมื่อได้รับเชื้อแล้วเมื่อหายไปแล้วก็จะมีอาการที่ว่าจะปวดเมื่อยตามร่างกายอีกประมาณ1ปีนะคะคุณผู้ฟังเพราะโรคนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันแฝงตัวอยู่ในตัวเรานะคะว่าเราจะรู้สึกว่าจะปวดร่างกายอยู่ประมาณ1ปีนะคะทีนี้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ1สวมใส่เสื้อผ้าที่มีแขนขาที่มีแขนยาวขายาวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใส่หมวกไม้พรมเวลาเราจะเข้าในสวนนะคะเพื่อปิดไม่ให้ยุงมากัดแล้วก็หากเป็นทาโลชั่นกันยุงดีที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าโรคนี้ถามว่าอันตรายไหมอันตรายเพราะบางคนนี่นะคะจะปวดชนิดว่าเราจะรู้ตัวเราเองเลยว่าเรารู้สึกรำคาญนะคะโรคชิคุนกุนย่านี่ก็มาจากยุงลายซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องป้องกันนอนกลางมุ้งทาโลชั่นกันยุงนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงหากว่าจำเป็นจะต้องไปในที่อับชื้นก็ควรจะใส่เสื้อป้องกันนะคะใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ใส่หมวกไว้ผมสักนิดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงโรคไม่ให้ยุงกัดเราได้นะคะซึ่งถามว่าโรคนี้เราพบบ่อยหรือเปล่าเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเราพบนะคะแต่ในปีนี้เรายังไม่พบแต่แค่เรื่องนี้เราก็ยังไม่มีทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หลอกนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่าให้เราเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และก็โรคไวรัสโควิดนะคะที่เราต้องระวังเพราะว่าโรคไข้หวัดใหญ่แล้วโรคโควิดระบาดในกรุงเทพเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงซึ่งสิ่งนี้ที่เราควรระวังนะคะและเราต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะคือดีที่สุดคือ1ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยดื่มน้ำที่สะอาดแล้วก็เวลาไปในพื้นที่ที่กลุ่มเสี่ยงใส่หน้ากากอนามัยนะคะไม่ว่าจะ อยู่ในกลุ่มผู้มีโรคหรือเปล่าใส่กันตัวเราดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าผู้อื่นนี่เป็นหรือเปล่าแต่กันไม่ให้ตัวเราเป็นดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วอสมฤทธิ์และทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอบคุณผอ.อุษณีเอกมนุษย์นะคะผอ.สวทช.ชุมพรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยควบคุมเสียงคือน้องเจริญยศสายทองค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทชุมพรทุกท่านนะคะแล้วก็ที่ขาดเสียไปได้คือคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอสม.มีเรื่องเล่ามาโดยตลอดค่ะร่มหรือรุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกับเพลงอสม.เล็กและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสม.มีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

งานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้น

0: พระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่1.00%เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำรัฐบาลสหรัฐสั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้เงินพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ชัดเจนซึ่งไม่ขัดข้องกับวงเงิน200,000,000,000 บาทแรกสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนแต่เห็นว่าอีก200,000,000,000 บาทอาจมีทางเลือกจากรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนโดยไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มพร้อมชี้ว่าการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดเช่นโซล่ารูฟท็อปเพียงอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานในภาพรวมและเสนอแผนเปลี่ยนผ่านระยะ12ปีสู่ระบบพลังงานที่มีราคาถูกสะอาดและเป็นธรรมขณะที่รัฐบาลชี้แจงความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนสินค้าค่าครองชีพและเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่งบประมาณและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
3: สถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนับเป็นวิกฤตร้ายแรงรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าการกู้เงินจะดำเนินการตามความจำเป็นและใช้จ่ายจริงเพราะมีกระบวนการกันกรองโครงการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและวินัยการเงินการคลังโดยแบ่งวงเงิน200,000,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนอีก200,000,000 บาทสำหรับส่งเสริมพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
4: แล้วจะบอกเลยครับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลที่ระบุชัดเจนแล้วเราพยายามทำให้พระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยมีความโปร่งใสมีความชัดเจนมากขึ้นเราถึงมีระเบียบกระทรวงการคลังครับว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งกระบวนการนี้เป็นการกลั่นกรองจะสตริกแล้วก็เข้มงวดและเปิดเผยให้โปร่งใสและการดำเนินโครงการต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนงานและโครงการนี้จะต้องมีความพร้อมในการดำเนินงานมีความโปร่งใสมีความคุ้มค่า
2: ทั้งนี้การอภิปรายกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง22 นาฬิการวม13 ชั่วโมงก่อนลงมติโดยหากสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติจะส่งพระราชกำหนดให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานและสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้เกิดขึ้นได้จริงเพราะประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงกว่า90%ส่งผลต่อต้นทุนค่าครองชีพและต้นทุนทางธุรกิจส่วนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยกำหนดให้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ควบคู่การพิจารณาเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
5: วันนี้เราต้องตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้านพลังงานในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซัพพลายอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นน้ำมันตอนนี้ได้รับผลกระทบ
1: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำ
6: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนจากภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SMEขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกที่ประชุมจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุดเพื่อดูแลคุณภาพสินเชื่อของกลุ่ม SME และครัวเรือนเปราะบางที่ยังคงหดตัวรวมถึงต้องอาศัยนโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาว
7: ภายใต้บริบทอย่างนี้เนี่ยกรรมการก็บอกว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยต้องทำควบคู่ไปกับนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดนะเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะในส่วนของนโยบายการเงินเนี่ยกรรมการเขาบอกว่านโยบายอยู่ในระดับผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจแต่ต้องติดตามความเสี่ยงของเงินเฟ้อนะครับนโยบายการคลังเนี่ยจริงอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนในระยะสั้นและระยะปานกลางถึงยาวนะฮะระยะสั้นก็คือการลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะฮะเช่นมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพและโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะ
6: เลขานุการกนง.เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบางปฏิพลสถัพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกกฎหมายและพัฒนาระบบราชการลดขั้นตอนลดต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายสู่มิติใหม่การทำธุรกิจที่ง่ายและคุ้มทุนณมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยระบุว่าปัญหาสำคัญของไทยคือกฎหมายและกฎระเบียบยังไม่ทันต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงขณะที่ระบบราชการมีขั้นตอนและข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนส่งผลให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีต้นทุนและต้องใช้เวลาในการติดต่อราชการอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะเร่งทบทวนและปลดล็อกกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงระเบียบประกาศและคำสั่งที่เป็นอุปสรรคลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและกำหนดให้การออกกฎหมายมีการประเมินผลกระทบรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและทบทวนกฎหมายเป็นระยะเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสังคมสูงวัยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอสำเนาเอกสารและการติดต่อราชการเพิ่มความรวดเร็วและความโปร่งใส
9: เรื่องที่ได้รับมอบหมายเรื่องที่1คือการพัฒนากฎหมายเรื่องที่2คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการเราพบปัญหาแล้วเราก็เลยวางโครงสร้างทางกฎหมายเข้าไปคือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผมขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศ
8: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสำหรับการปลดล็อกกฎหมายจะต้องดำเนินการควบคู่กับการปรับวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการลดขั้นตอนและทบทวนกฎหมายลำดับรองพร้อมนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเวลาลดช่องทางการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ติดตามการฝื้นฟูจังหวัดน่านณหมู่บ้านฝายอำเภอปัวซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าการฝื้นฟูไปแล้วกว่า80%สภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและใช้งานได้เกือบปกติโดยนายชนันท์ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆพร้อมพูดคุยกับแกนนำชุมชนถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบในพื้นที่จากนั้นนายชนันท์ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านร้องตำบลวรนครอำเภอปัวเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ที่เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ยังสามารถซ่อมแซมได้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมปล่อยคาราวานถุงยังชีพ 1,500 ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเฝ้าระวังไม่ให้สินค้าขาดแคลนหรือการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพจำนวน 1,000 ถุงเพิ่มเติมจากที่ได้จัดส่งไปแล้วก่อนหน้านี้500ถุงรวมทั้งสิ้น 1,500 ถุงพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมเงินสดเพื่อส่งมอบให้พื้นที่สำหรับนำไปจัดซื้อที่นอนและเครื่องนุ่งห่มให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความต้องการเฉพาะจุดอย่างเหมาะสมที่สุดทั้งนี้ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวและพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดน่านเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาท
11: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569พร้อมเปิดเผยว่าเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินกว่า558ล้านบาทในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงจะได้รับความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยปภ.ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสงขลายืนยันความพร้อมทุกด้านในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
12: ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมโดยมีหน่วยงานราชการทหารตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมกำหนดภารกิจครอบคลุมสถานที่การอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์สำหรับกำหนดการวันที่31สิงหาคมคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ประตูน้ำหน้าควร ครองภูมินาถดำรีอำเภอหัดใหญ่รับฟังการบรรยายสรุปและพบปะประชาชนจากนั้นร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อนเข้าร่วมเวทีระดมความคิดเห็นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับฟังข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพื้นที่พร้อมเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาและนิทรรศการสินค้าโอท็อปส่วนวันที่1กันยายนจะมีประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรจุดบริการประชาชนและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆโดยทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการแพทย์ไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประชาสัมพันธ์อย่างครบถ้วนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติพร้อมใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพจังหวัดและผลักดันโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ14โครงการวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทมุ่งเน้นแก้ปัญหาน้ำท่วมยกระดับท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตประชาชน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมเสนอ14โครงการพัฒนาแบ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่พร้อมดำเนินการ6โครงการและโครงการข้อเสนอเชิงนโยบาย8โครงการวงเงินงบประมาณรวมกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมืองทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสคาดหวังว่าโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากครม.สัญจรจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมนัดคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลหารือแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้มากขึ้น
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ารัฐบาลมีการหารือกันแล้วและเตรียมจัดประชุม2วงก่อนการอภิปรายโดยวงแรกเป็นคณะรัฐมนตรีและวงที่2เป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานและสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟนมากขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่จำเป็นต้องกำชับรัฐมนตรีให้เตรียมข้อมูลเพราะรัฐมนตรีทุกคนทำการบ้านและวางแผนการทำงานล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนการพบปะรับประทานอาหารร่วมกันไม่ถือเป็นการตรวจการบ้านแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการทำงานเนื่องจากต้องทำงานร่วมกัน35คนส่วนกรณีรัฐบาลถูกวิจารณ์หลายเรื่องและนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองนายอนุทินกล่าวว่าไม่เป็นปัญหาพร้อมตอบคำถามสื่อถึงการรับมือการอภิปรายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภานายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยเอกสารสำนวนคดีนี้ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสำนวนคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หลุดออกสู่สาธารณะโดยปฏิเสธว่าไม่ทราบข้อมูลหลุดมาจากรัฐมนตรีคนก่อนหรือไม่แต่กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเพราะมองว่าไม่ใช่เจตนาดีของผู้ที่นำข้อมูลออกมาเผยแพร่ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วเพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงที่มาต้นเหตุการรั่วไหลของเอกสารและข้อมูลพยานหลักฐานทางคดีว่าถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไรพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นการทำตามหน้าที่เนื่องจากมีเอกสารและพยานหลักฐานภายในสำนวนคดีถูกเผยแพร่ออกไปจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจน
15: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานเร่งทบทวนและจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลวันที่4มกราคม2570โดยหลักสำคัญคือเมื่อประชาชนยื่นเอกสารครบตามที่คู่มือกำหนดแล้วเจ้าหน้าที่จะเรียกเอกสารเพิ่มไม่ได้อีกนอกจากนี้คู่มือต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาเหตุปฏิเสธสิทธิอุทธรณ์และช่องทางติดตามสถานะให้ชัดเจนเพื่อให้การติดต่อราชการโปร่งใสลดดุลพินิจและลดภาระของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งระงับการนัดหมายขอวีซ่าสำหรับผู้สมัครจากทั่วโลกเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้โดยอ้างว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เริ่มโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานทูตและสถานกงสุลของสหรัฐทุกแห่งทั่วโลกจึงทำให้มีการปรับตารางนัดหมายสำหรับการให้บริการด้านวีซ่าเพื่อรองรับการฝึกอบรมในครั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังเน้นย้ำว่าการฝึกอบรมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่กงสุลคัดกรองผู้สมัครที่อาจมีแนวโน้มจะต้องพึ่งพาสวัสดิการสาธารณะของสหรัฐรวมทั้งทำให้มั่นใจว่าการประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดำเนินนโยบายผลักดันการเนรเทศและปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดซึ่งรวมถึงการเพิกถอนวีซ่าและบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือกรีนการ์ดเพื่อยกระดับความมั่นคงภายในสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้หอผู้ป่วยสูติกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีเด็กทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14รายโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าควบคุมเพลิงได้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟของปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานเนื่องจากกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารยังไม่รัดกุมเพียงพอรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและด้านตะวันออกเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันแล้วโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรและเวลา 5:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 2:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณสวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็คุณอัครเดชคำพิระนะครับเราอยู่ร่วมกันนะครับในช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับ FM 92.5 MHz นะครับคุณเดชาธรขอพนะคุณอัครเดชคำพิระนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้เราได้พูดคุยทักทายกันนะผมนำบรรยากาศเมื่อเช้ามาให้ฟังกันเบาๆนะฮะใครฟังเมื่อเช้าเนี่ยผมว่าหลายคนทั้งประเทศไทยอ่ะนะไม่แน่ใจว่า Facebook จะปิวหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเฟดไปใครฟังเมื่อเช้านะครับน้องเนเน่รอยัลนะครับนักกีตาร์สาววัย16ปีจากภูเก็ตครับเข้ารอบชิงนะอเมริกาก็ชาเลนจ์2026นะครับโอ้โหแล้วเมื่อเช้าได้ปุ่มโกลเด้นบัสเซอร์ด้วยนะฮะการันตีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะรอบไฟนอลโอ้โหเมื่อเช้านี่ร้องเพลงแบ็คโฮซันของวงซาวการ์เด้นครับโอ้โหโชว์ฝีมือทั้งเสียงร้องที่เป็นบอลาดนะครับแล้วก็เสียงกีตาร์ร็อกนะฮะวงเนี่ยซาวการ์เด้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นวงที่เป็นแคปอัลเทอร์เนทีฟยุค90ยุคผมนะก็น้องเนี่ยนี่เอามาในสไตล์ของตัวเองนะเมื่อเช้าขออนุญาตเลยนะฮะทางด้านของอเมริกันก็อตชาเลนจ์ครับผมว่าหลายคนได้แชร์ได้พูดคุยได้ฟังเมื่อเช้าที่ผ่านมาโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้รอยัลนะครับเข้ารอบชิงชนะเลิศนะเธอสวมชุดที่มีลายไทยอยู่ที่กระโปรงด้วยนะฮะผ้าไทยและเสียงลีดกีตาร์ของเธอเนี่ยร็อกนะร็อกฮาร์ดร็อกเลยแหละนะฮะนี่ผมไม่ฟังกันเช้าเช้านะเมื่อเช้าที่ผ่านมาหลายๆคนในประเทศไทยนะพูดถึงเรื่องของเธอนะครับนะฮะนี่ก็ให้ฟังกันในช่วงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับเอาละจบแล้วเดี๋ยวกลัวเพจจะไปนะเราให้ฟังกันเบาๆนะคุณผู้ฟังครับก็ในรอบต่อไปของเธอนะรอบไฟนอลวันที่22กันยายนนะครับตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตามเวลาในไทยก็คือบ่ายวันเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในไทยนะครับแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะในเช้าวันที่24กันยายนนะฮะเจอที่แบบเธอที่เล่นปั๊บนี่ทางด้านของกรรมการผู้ตัดสินนะครับนั่งกัน3คน4คนนี่แหละนะโอ้โหบอกว่าเธอหน้าได้แอคติ้งได้อะไรได้หมดนะสุดท้ายก็นะกดปุ่มนะโกลเด้นบัสเซอร์ครับเมลบีนะคนที่จำได้ว่าเมลบีเป็นสไปโกนะฮะชื่นชมเลยนะฮะโอ้โหไม่ว่าแค่แนวเพลงที่ตัวเองอินมากนะครับแต่ว่าฝีมือของเธอนั้นสะกดใจเธอจนต้องกดปุ่มทองให้เราเชียร์รอบต่อไป23กันยายนนะใครที่อยากจะดูว่าเธอเล่นอย่างไรนะครับกดดูใน YouTube นะครับช่องของอเมริกันก็อตทาเลนต์นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่มีดิงสเตเดียมนะครับเอเชียนคัพเอเชียนนะขออภัยนะเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศที่มีดิงสเตเดียมไทยกับเวียดนามนะไทยไปเยือนเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมนะครับรอบชิงชนะเลิศของอาเซียนนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้เราแพ้มา0-2นะครับในนัดแรกที่บ้านเราเจอกับเวียดนามวันนี้นะฮะความหวังของเรายังมีนะไม่ได้หมดหวังนะครับนะถึงแม้ว่าจะลำบากนิดนึงนะหนักนิดนึงแต่ว่านะนักเตะของเรา11คนผู้เล่นสำรองรวมถึงผู้เล่นหมายเลข12กองเชียร์นะที่สนามของมีดิงสเตเดียมที่ไปเชียร์และก็ที่ไทยนะครับผมว่าเชียร์กันนะเต็มที่เพื่อให้ไทยกลับมานะครับค่ำคืนนี้20นาฬิกานะครับนะผู้เล่นของไทยนะประกาศรายชื่อนะครับอันโทนีฮัสซันนะครับส่งใครบ้างล่ะนะครับผู้รักษาประตูเปลี่ยนตัวนะเอาชัดชัยบุตรพรมนะครับมาเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็ณัฐพงษ์สาริยาเอ็มมานูเอลทอมเบียเสกสรรราตรีสารัตอยู่เย็นกัปตันทีมคคณะคำยกยศกรบุรพาวาฤทธิ์ชูทองอูเซมาเที่ยงธรรมนะครับเทียศักดิ์เผยพี่หมายนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนนี่คือผู้เล่นของเราชุดใหญ่นะในการเจอกับทีมของเวียดนามในค่ำคืนนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now นะครับดูฟรีทุกเครือข่ายแค่โหลดนะครับ TrueVision Now ให้ดูกันนะครับแต่ถ้าเกิดระบบมีปัญหานะครับเชื่อทาง True ก็จะเปิดช่อง YouTube ของ TrueVision Now ให้ชมอีกเช่นเดียวกันนะครับนะเคลียร์นะครับถึงแม้ว่าจะตาม0-2นะครับถ้าเรามีโอกาสที่จะสู้ผมก็เชื่อว่ามีช่องทางในการสู้ในการที่จะชนะเวียดนามนัดที่ในบ้านเราบุกมากกว่าจริงนะครับบุกมากกว่านะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูนะแพทริกนะครับลูกครึ่งเวียดนามเชโกเนี่ยโอ้โหเขาสุดยอดซูเปอร์เซฟจริงๆนะ
นะครับทั้งเซฟแล้วเซฟอีกนะเพียงแต่ว่าเราบุกเพลินไปหน่อยนะครับโต้กลับมาปั๊บเนี่ยทางกองหลังเราเติมสูงลงมาไม่ทันนะครับนะเราก็เสียประตูนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันจริงๆอยากจะให้ทายผลแหละผมมีวิทยุนะวิทยุ

สนามนี้เราเคยได้แชมป์นะแชมป์ซีเกมมีดิงเนี่ยนะเราทีมช้างศึกของไทยเล่นสนามที่นี่7นัดนะคุณผู้ฟังเชื่อมั้ยครับเราไม่เคยแพ้นะฮะนี่แหละสถิติมีไว้นะว่าเราไม่เคยแพ้สนามนี้นะ7นัดชนะ3เสมอ4ยิง11ประตูเสีย6ประตูอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับเมื่อปี2024เราบุกไปชนะ2-1นะครับเออนะนี่แหละที่ผมบอกว่าสถิติศักดิ์ศรีเรามีอยู่เราเคยบุกไปชนะเขาคว้าแชมป์ที่นั่นด้วยแน่นอนแล้วครับผมเชื่อมั่นว่าเราจะชนะนะครับได้สู้กันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะวันนี้ถ่ายทอดสดและแถลงข่าวการถ่ายทอดสดเอเชียนเกมเอเชียนพาราเกม2026นะครับชวนคนไทยร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยไปพร้อมกันครับวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมนะครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมากันมากมายนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณจริต ขอไปนะครับคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษานะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยคุณปิชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ที่ปรึกษากกท.มากันเยอะนะครับส่วนฝั่งกองทุนเนี่ยก็จะมีคุณธนุเกียรติจันทุมจันทุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็ผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาผู้ฝึกสอนสื่อมวลชนรวมถึงผู้บริหารของช่องทีวีที่ร่วมถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง AIS นะครับที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดครั้งนี้ด้วยนะทาง NBT นะครับผอ.ที่ NBT ไปด้วยนะแล้วก็ทางวัน31นะหลายๆช่อง PPTV นะที่ถ่ายทอดสดนะก็ไปร่วมกันแถลงข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่านะครับบอกว่ากกท.ได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งด้านการฝึกซ้อมวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับบุคลากรตลอดจนดูแลนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาตินะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่แสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนนะครับขอเชิญคนไทยร่วมกันส่งกำลังใจและก็เชียร์นักกีฬาไทยนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอย่างที่บอกนะครับกกท.มีภารกิจสำคัญหลายส่วนนะในการสนับสนุนเรื่องของกีฬาให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาด้วยนะครับแล้วก็ร่วมมือเป็นตัวกลางในการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนพันธมิตรนะครับในการถ่ายทอดสดเพื่อให้คนไทยได้ติดตามการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมคราวนี้นะได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เดินหน้าประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็แคมเปญมากกว่ามากกรรมกีฬานะครับจัดแคมเปญเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชวนของชาวไทยนะครับแล้วก็ชวนคนไทยมาร่วมกันส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับนอกจากนี้นะในงานแถลงข่าวก็มีนักกีฬาหลายคนนะครับนะที่เข้าแข่งขันในการเอเชียนพาราเกมมาแถลงข่าวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่อยู่ในฐานะตัวเต็งนะครับแต่ว่ากีฬาเอเชียนเกมนะก็เป็นกีฬาที่อยากจะสร้างผลงานให้ดีมองถึงเกมต่อเกมบิลพลุพลบุญสอนนะครับก็บอกว่าตั้งความหวังไว้เหมือนกันนะจะทำให้ดีที่สุดนะได้โค้ชจากสหรัฐอเมริกาทำให้สถิติดีขึ้นนะครับส่วนบีจันแจ่มสวรรเพ็งนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นนะครับก็บอกว่าการแข่งขันรายการนี้นะครับเราได้ซ้อมจากนักมวยต่างชาติมาหลายคนนะมั่นใจจะคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับน้องบัวจินนิพาสุริบุตรครับนักเทเบิลเทนนิสนะครับบอกว่าทั้งหญิงคู่แล้วก็หญิงเดี่ยวจะพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็สุดหล่อนะครับนักกีฬาว่ายน้ำนะครับทางด้านของต้นน้ำตันกีมูลนะครับทางด้านของอิซี่อิซาเบลเฟฮิกนะครับนักกีฬาโต้คลื่นนะก็มาแถลงข่าวด้วยก็มีความมั่นใจนะจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องลูกชายของคุณเมธินีกิ่งพยมนะครับน้องสกายนะครับสกายกิ่งพยมเชฟเฟิลนะครับนักกีฬาว่ายน้ำก็บอกจะทำสถิติให้ดีขึ้นนะครับน้องเอสทีวริศยาสุกเกษมวันนี้นะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดบอกว่าตอนนี้มีความมั่นใจและไม่ตื่นเต้นแล้วนะตอนนี้ซ้อมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้องนาตาลีนาคประเสริฐครับนักกีฬาพาเดลนะครับซึ่งมาพูดคุยกับผมด้วยนะก็บอกว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ออสเตรเลียซ้อมที่ภูเก็ตนะฮะซึ่งมีคลื่นคล้ายๆกันที่ในไดจิญี่ปุ่นนะบอกว่าก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับก็รวมถึงนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติพาราเ
เอเชียนพาราเกมด้วยนะเอเชียนพาราเกมนะนักกีฬาพาราทีมชาติไทยก็มาแถลงข่าวด้วยพี่

0: เอาสายสุรีชนะนะครับก็ลงแข่งขัน9อีเวนต์นะครับรายการนี้จะคว้ากี่เหรียญเธอเป็นตัวเต็งนะครับในวีลแชร์ฟันดาโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาพาราแบดมินตันนะครับรุ่งโรจน์ไทยนิยมเทเบิลเทนนิสนะนี่ก็เทเบิลเทนนิสก็เป็นประเภทตัวเต็งเหรียญทองนะก็หลายๆคนนะครับก็มาแถลงข่าวกันนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอย่างเทนนิสนะครับอย่างบูมกฤษฎิ์สำเร็จนะมีนาตาลีนาประเสริฐหลายๆคนนะก็มาสร้างแคมเปญด้วยนะมากกว่ามหากรรมกีฬาภายใต้แนวคิดทุกคนล้วนเป็นนักสู้ในสนามชีวิตจริงของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครนะผ่านผ้าแฟชั่นแนวสุดพิเศษนะนะครับแล้วก็ลงในนิตยสาร Harper Bazaar นะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและขยายฐานการรับชมสู่คนรุ่นใหม่นะครับการแข่งขันรายการเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับถ่ายทอดสด10กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับผ่านทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7นะครับ9 M Court นะฮะวัน31 Mono Max Sport 29นะครับทีวีนะครับไทยรัฐทีวี32นี่นะแล้วก็ PPTV 36นะครับรวมถึงผ่านแพลตฟอร์ม OTT นะครับผ่าน AIS Play นะครับวันนี้ผู้บริหารของ AIS Play ก็มาแถลงข่าวกันด้วยนะครับผ่านกล่อง AIS Play Box นะครับ AIS นี่เขาดูทุกสนามเลยนะส่งผ่านเข้าชมนะฮะก็ไม่ให้คนไทยตกนะตกขอบที่ไม่ได้ดูนะนะก็ได้ดูกันทุกคนแหละไม่พลาดนะครับซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขัน19กันยายนนี้เนี่ยนะพิธีเปิดแล้วก็พิธีปิด4ตุลาคมนี้นะนอกจากทางด้านของ AIS Play และ NBT ของเรานะวันนี้ผอ.นกหวีดนะไปแถลงข่าวด้วยนะ NBT นะถ่ายทอดสด T Sport 7นะแล้วก็ PPTV ร่วมถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับนะ16ถึง24ตุลาคมนะผ่าน AIS Play ทุกช่องทางนะก็ติดตามได้นะข่าวสารของเอเชียนเกมนอกจากFacebook ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะซัดไทยแลนด์สปอร์ตเนชั่นสเตเดียมนะครับหรือว่าทางด้านของสแตนดาร์ดสปอร์ตหรือว่าทางด้านของช่องทางของ AIS หรือว่า ขอไม่นะหรือว่าข่าวสารของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับก็ติดตามข่าวสารกันผมเชื่อว่าทุกคนนะอยากให้ไทยนะทุกคนอยากให้ไทยได้ประสบความสำเร็จนะในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับผมว่าหลายคนก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูทีวีนะนะครับใครที่เป็นมือถือนะส่วนใหญ่ก็ติดมือถือมากกว่าติดตามข่าวสารทางเอสเพย์นะครับนะก็ต้องประชาสัมพันธ์เขาหน่อยเพราะว่าเขาถ่ายทอดสดนะฮะคุณรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AS นะครับก็ยืนยันนะ AS เนี่ยมีคอนเทนต์เรื่องของกีฬาให้ชมกันนะครับนะส่วนช่องทางอื่นที่ผมบอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น NBT นะครับช่องทางของโมโนไทยรัฐทีวีนะฮะก็ติดตามกันนะครับเจอผอ.นกหวีดนะผอ.ทัศยพรดวงแก้วนะบอกว่า NBT เขาถ่ายทอดสดนะภาพเราก็คมชัดเช่นเดียวกันรอติดตามนะ NBT ตอนนี้มีกีฬาครับกีฬาเราเยอะสุดนะนี่กล้าบอกเลยนะครับช่องอื่นๆเนี่ยไม่กล้าไปว่าเขานะตอนนี้ช่องกีฬานะกีฬามีน้อยลงคุณฟังนะหลายๆช่องเนี่ยไม่ค่อยเน้นกีฬาแต่ว่ากีฬาภาคกีฬาของ NBT เนี่ยมีเยอะจริงๆนะครับช่วงเช้าเป็นชั่วโมงช่วงบ่ายเนี่ยกีฬา NBT ช่วงบ่ายได้เยอะสุดนะนะครับก็ข่าวกีฬาเอเชียนเกมของ NBT นะครับ NBT 2HD นะฮะผอ.นกหวีดผอ.ทัศยาพรดวงแก้วนะบอกว่าแน่นอนนะเอเชียนเกมของเราไม่ตกขบวนแน่นอนนะติดตามข่าวสารได้นะเรามีทีมข่าวที่ไปที่นู่นด้วยนะครับแล้วก็ทีมข่าวที่สแตนด์บายอยู่ที่นี่นะแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับจากเรื่องของเอเชียนเกมนะในการแถลงข่าวถ้าสดการแข่งเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทางด้านของพาราเกมนะครับก็ไปดูเรื่องของความพร้อมของนักกีฬาสมาคมต่างๆนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพและกีฬาแห่งประเทศไทยนะจัดงาน Meet the Press เอเชียนเกมครั้งที่20นะครับความพร้อมของเอเชียนเกมนะครับวันที่2แล้วนะครั้งที่2แล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็มีทางของเลขาธิการสมาคมกีฬานักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะคุณพลบศรีไพวันนะครับก็เป็นประธานในการแถลงข่าวมี8สมาคมกีฬานะครับคุณสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมกีฬาพาเดลไทยนะครับคุณสงวนโคสะวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยคุณณัฐวุฒิเรืองเวชนะครับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยคุณรวิศวัฒานิยกุลผู้ฝึกสอนทีมยิงเป้าบินนะจากสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยนะครับคุณสกลวรรณพงศ์จากสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยส่งทางด้านของพลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็สมศักดิ์การจนาคารนะผู้จัดการทีมเข้าร่วมนะครับบาสเกตบอลส่งโค้ชโสพลพินิจ พัชรเลิศนะครับเข้ามานะครับวันนี้นะฮะแล้วก็สมาคมกีฬากอล์ฟเนี่ยส่งคุณกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเข้ามานะครับซึ่งหลายๆสมาคมก็บอกถึงความพร้อมของนักกีฬาแล้วก็ตั้งความหวังนะครับโดย8สมาคมกีฬาวันนี้นะตั้งความหวังรวมแล้วคือ1เหรียญทองจากกอล์ฟนะกอล์ฟเนี่ยเป็นแชมป์เก่าด้วยนะส่วนพาเดลนะเข้ารอบลึกที่สุดยิงธนูหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับส่วนเทเบิลเทนนิสหวังผลงานก็ถึงรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แข่งขันเทเบิลเทนนิสเนี่ยจีนเขาเก่งนะจีนเขาเก่งนะครับยิงเป้าบินขอเข้ารอบไฟนอลเป็นลำดับแรกนะครับยิงปืนขอเข้ารอบไฟนอลเหมือนกันในปืนสั้นชายนะฮะ บาสเกตบอลหวังเหรียญรางวัลจากทีม 3x3 นะครับยกน้ำหนักนี่ตัวเต็งของไทยเลยแหละครับบอกว่าหวังถึง 2-3 เหรียญในยกชุดใหญ่ไปเลยนะฮะนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกเกมเจ้าของสถิติโลกไปเอเชียนเกมคราวนี้ที่ญี่ปุ่นหวัง 2-3 เหรียญทองนะครับเป้าหมายนะ16สมาคมนะตอนนี้ผ่านไป2วันแล้วอยู่ที่4เหรียญทองนะครับมีเดียเพลสครั้งต่อไปมีเดียเพลสกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบที่3วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่28สิงหาคมนะครับก็จะมีกรีฑาแบดมินตันเทนนิสปีนหน้าผาขี่ม้าซอฟต์บอลเบสบอลและซอฟต์เทนนิสนะครับส่วน e-sport นะสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนะก็เปิดตัวนักกีฬานะ29นักกีฬาเข้าแข่งขันรายการนี้นะคุณสติโลทองนะนายกสมาคมกีฬา e-sport ของไทยนะก็บอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยผ่านการคัดเลือกตัวแทนไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นเพชรแม่นงามของไทยนะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและเป็นธรรมนะสมาคมได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนะครับทักษะเฉพาะตัวกลยุทธ์การเล่นแล้วก็การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อให้นักกีฬาสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่เรื่องของทีม e-sport นะฮะมั่นใจว่านักกีฬาของเราจะสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนำความภาคภูมิใจแล้วก็เหรียญรางวัลกลับมาสู่พี่น้องชาวไทยอย่างแน่นอนนะ e-sport เราก็ไม่น้อยหน้าในเอเชียนะครับคุณผู้ฟังระดับแชมป์โลกอ่ะเล่าอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เหรียญนะถือว่าผิดพลาดเลยนะครับยังอยู่ในเรื่องของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะในช่วงเช้าที่ผ่านมานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับเดินทางมารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อเก็บตัวก่อนเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับซึ่งเราอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพชิลีไทเปและเวียดนามนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับแชมป์ที่1รองแชมป์ที่2เข้ารอบแล้วก็ที่3ดีที่สุด2ใน3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเราตัดผู้เล่น2คนนะที่ไม่สมบูรณ์ก็คือกุลิศราลิมปวณิชเนี่ยเนี่ยตัวเก่งของทีมเลยนะร่างกายไม่สมบูรณ์นะถอนตัวแล้วก็พิชรพัฒน์กลิ่นคล้ายนะครับก็ทางโค้ชนะได้เรียกทางด้านของอาชิรยายิ่งสกุลนะครับกับทางด้านของมานิตาน้อยเวทนะเข้ามาแทนนะครับก็ได้นักกีฬาครบ29คนมาทดสอบทางร่างกายนะครับวัดชีพจรความดันโลหิตน้ำหนักส่วนสูงนะทางด้านของอินบอดี้นะคอมเพรสชั่นนี่นะการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆทดสอบความแข็งแกร่งสปีดความเร็วความทนทานความคล่องแคล่วว่องไวความฟิตของร่างกายและทดสอบทางด้านของจิตวิทยานะครับซึ่งนักกีฬาของเราจาก29คนนะจะตัดตัวเหลือ23คนสุดท้ายนะในวันที่10กันยายนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่11กันยายนนะครับเราเจอกับญี่ปุ่นก่อนและเปิดหัว14กันยายนก็เจอญี่ปุ่นแล้วงานหนักนะ 17:30 นะฮะ17กันยายนนะเจอกับชนิดไทเป 14:00 นนะแล้วก็21กันยายนเจอกับเวียดนามนะ 17:30 นาทีก็ต้องมีแต้มอย่างน้อยชนะ1อ่ะนะชนะ1นัดอ่ะถึงจะได้มีโอกาสเข้ารอบนะนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวซ้อมอยู่เต็มที่นะครับในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโค้ชออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับบอกว่าของเราเนี่ยอาจจะต้องพักแนนทัดดาวนึกแก้งนะเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บนะในนัดที่ชนะคาซัคสถานนะ3ตัวเซตเนี่ยทางด้านของแนนทัดดาวนี่ไม่ได้ลงนะก็มีปัญหาบาดเจ็บนะบอกว่ากว่าจะหายน็อกเอาท์เนี่ยทันหรือเปล่าอาจจะได้พักนะในรอบ8ทีมสุดท้ายนะก็จะกลับมานะอาจจะเจอเกาหลีหรือเปล่าในรอบต่อไปก็รอดูนะแต่ตอนนี้เราก็ยังซ้อมหนักนะคุณออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับนี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับเราจะรอผลไปทางการว่าเราเจอใครนะต้องรอดูนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะว่าจีนกับชนิดไทเปผลจะเป็นอย่างไรนะเพื่อจัดอันดับนะแล้วก็การแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย 27-28 สิงหาคมนะเราจะได้ลุ้นกันนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะปทุมธานีจัดการแข่งแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับ 4-13 กันยายนนี้นะครับสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดนะจัดการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่นะครับปทุมธานีแบดมินตันลีก2026นะครับก็ วันนี้ได้มีการแถลงข่าวกันนะครับที่สนามแบดมินตันสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับมีทางด้านของคุณสาครอัมพินนะครับนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีนะคุณสาครคุณสศินติสวนุนนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะคุณจำลองเงินยัวนะรองเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีและพลอากาศตรีทอธงธรรมชูโชตนะครับนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ร่วมแถลงข่าวกันนะครับคุณสาครนะก็คุณสกลอัมพินนะครับในตอนนี้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะบอกว่าสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยจัดการแถลงข่าวความคืบหน้าแล้วก็ทิศทางการส่งเสริมกีฬาในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศตรีทศพลนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันจังหวัดปทุมธานีร่วมด้วยนะครับแล้วก็หลายๆคนผู้บริหารในจังหวัดมาร่วมขับเคลื่อนกีฬาในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งปทุมธานีก็ได้ยกเอาแบดมินตันนะมาเป็นกีฬาที่สำคัญเนื่องจากหลายๆคนชื่นชมแล้วติดตามแบดมินตันแล้วก็ตอนนี้แบดมินตันได้ความนิยมมากมายในหลายกลุ่มนะทั้งประเทศรวมถึงปทุมธานีนะแล้วก็ปทุมธานีก็ตั้งเป้าหมุดหมายว่าปทุมธานีจะมีสนามแบดมินตันที่มีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็ผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมได้นะครับซึ่งปทุมธานีนอกจากแบดมินตันแล้วนะก็ยังมีการสนับสนุนทั้ง88ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลวิ่งจักรยานนะสนับสนุนเด็กและเยาวชนไปทั่วไปนะครับให้มาหันมารักสุขภาพเล่นกีฬานะถือว่ากีฬาเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับส่วนการแข่งขันนะครับแบดมินตันปทุมธานีแบดมินตันลีกนะครับแข่งขัน 4-6แล้วก็12ถึง13กันยายนนะครับณสปิริตสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุ9ปี11ปี13ปี15ปีรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับระบบการแข่งขันก็มีชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะฮะรุ่นประชาชนในพื้นที่นะสมัครกันได้นะครับก็ไปติดตามกันนะรายละเอียดต่างๆนะครับแบ่งเกรดตามฝีมือตามระดับด้วยนะครับก็ติดตามทางจังหวัดปทุมธานีนะสมาคมกีฬาจังหวัดปทุมธานีนะฮะก็จะแข่งขันรวมถึงเรื่องของสนใจแข่งขันได้ไปเชียร์ก็ได้ด้วยฟรีนะฮะสนามแห่งนี้เนี่ยแอร์เย็นฉ่ำบอกอย่างนี้เลยนะครับนี่คือว่าวงกีฬานะครับ20นาฬิกาฟังข่าวแล้วก็เชียร์ฟุตบอลไทยไปพร้อมๆกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับพันธมิตรเดินหน้าถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026ให้คนไทยได้รับชมผ่าน NBT 2 HD และอีก6ช่องทีวีดิจิทัลพร้อมแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:25 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จโอกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการโอกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหาการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้ 1. นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 3. นางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 4. นางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 5. นางสาวละลิตพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองค์พระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลองค์พระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีนายโสภณสารามประธานรัฐสภารองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาพร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณมณฑาทิพย์ฮอลล์ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดอุดรธานีโดยเปิดเผยว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาขับเคลื่อนโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและช่างทอผ้าให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ยอมรับพร้อมทั้งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสำหรับการประกวดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ส่งผ้าเข้าประกวดรวมกว่า 5,900 ผืนและงานหัตถกรรม244ชิ้นซึ่งผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกระดับจังหวัดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภาครวมทั้งสิ้น 2,264 ชิ้นงานแบ่งเป็นผ้า 2,185 ผืนและงานหัตถกรรม79ชิ้นโดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบระดับภาคจะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคต่อไปในวันที่11กันยายนนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจความเสียหายศาสนสถานและเครือข่ายวัฒนธรรมเร่งจัดแผนบูรณะและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือพบศาสนสถานได้รับผลกระทบใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกแม่ฮ่องสอนและอุตรดิตถ์โดยกรมการศาสนาได้นำเครื่องอัฐบริคารและสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์และถุงยางชีพส่งไปยังจังหวัดน่านเพื่อกระจายความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยตั้งแต่เกิดอุทกภัยสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมการศาสนาได้ประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรศาสนาในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายของศาสนสถานในความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะตามความจำเป็นด้านนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่าเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดน่านได้รับผลกระทบใน4อำเภอได้แก่ปัวท่าวังผาภูเพียงและเวียงสาครอบคลุมกลุ่มทอผ้าและวิสาหกิจชุมชนศิลปินพื้นบ้านสภาวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ผ้าทอกี่ทอผ้าอุปกรณ์การผลิตสูญหายหรือเสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือกลุ่มทอผ้าในจังหวัดน่านสำหรับการฟื้นฟูจะประสานสภาวัฒนธรรมทุกระดับจะทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบอุดหนุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพเครือข่ายและทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันจะเร่งพัฒนาสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในเวทีสาธารณะสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์และสถานรองรับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชนโดยย้ำว่าการให้เด็กเข้ารับการดูแลในสถานรองรับเด็กต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายและทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำให้เด็กเติบโตในครอบครัวอย่างมั่นคงและปลอดภัยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีภารกิจคุ้มครองเด็กและส่งเสริมการป้องกันปัญหาโดยเน้นเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงส่งเสริมการเลี้ยงดูทดแทนโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานพร้อมย้ำว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จะเร่งพัฒนาระบบสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมติดตามกำกับตามกฎหมายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยหากเด็กมีความจำเป็นต้องเข้ารับการดูแลในสถานรองรับจะต้องได้รับบริการที่เหมาะสมมีมาตรฐานและมีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมมุ่งให้เด็กสามารถกลับคืนครอบครัวได้รวดเร็วเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้กำกับภาพยนตร์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมงานณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประกวดภาพยนตร์สั้นพราวไทยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทยโดยคำว่าพราวไทยสื่อถึงการนำเอกลักษณ์และความเป็นไทยสำหรับการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนิสิตและนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมและวิถีชีวิตของคนไทยก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความเป็นไทยในมิติต่างๆและเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนเป็นการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่วงการสร้างสรรค์ของประเทศและต่อยอดการเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่ระดับสากลปีนี้มีทีมเยาวชนจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม79ทีมและคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและมอบรางวัลจำนวน5รางวัลซึ่งรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาททั้งนี้ทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมจะได้เข้าร่วมบูทแคมป์หลักสูตรการอบรมเชิงเข้มข้นอีกครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก่อนส่งเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนอุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
0: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายมิโคลัยเฟดรอฟอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ที่เตือนว่ายูเครนกำลังค่อยๆกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการทำสงครามกับรัสเซียซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและรัฐบาลยูเครนมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่เดือนในการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจพลิกสถานการณ์ของสงครามได้อย่างไรก็ตามนายเฟดอรอฟเชื่อว่ายูเครนยังคงมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะการทำสงครามกับรัสเซียได้แต่จำเป็นต้องมีแผนยุติความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนนอกจากนี้อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIและขีปนาวุธสกัดกั้นราคาถูกเพื่อหยุดยั้งการโจมตีทางอากาศของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงในการเปิดเผยของนายนเรนทราปาริยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขตราสุวาที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เขตราสุวาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเขตภูเขาทางตอนเหนือของประเทศเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนส่งผลให้หมู่บ้านและพื้นที่โครงการก่อสร้างหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายอย่างหนักพร้อมขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโพเตโกสิอพยพไปยังพื้นที่สูงอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีการประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายอย่างเป็นทางการทางด้านนายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลระบุว่า ทางการเนปาลส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานบรรเทาทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองทัพเนปาลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวจีนเดินทางออกจากประเทศเอสวาตินีอย่างเร็วที่สุดโดยอ้างว่าปัญหาการช่อโกงทางไซเบอร์และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในข้อกังวลด้านความปลอดภัยในเอสวาตินีพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ใดที่ยืนกรานจะเดินทางไปยังประเทศแห่งนี้อาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในระดับสูงอย่างมากทั้งนี้เอสวาตินีเดิมรู้จักกันในชื่อสวาซิแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหนึ่งใน12ประเทศที่ยังคงให้การรับรองไต้หวันขณะที่จีนพยายามให้ประเทศอื่นๆตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: ายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD นายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือ AIS ร่วมแถลงรายละเอียดความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนพร้อมด้วย7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT T-Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcot HD 131 ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play มาร่วมถ่ายทอดสดการแข่งขันให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขัน
9: ความพร้อมก็มีพูดถึงเรื่องการถ่ายทอดสดเนี่ยเราพร้อมอยู่แล้วในทุกๆประเภทกีฬาโดยเฉพาะที่มีทีมชาติไทยแข่งหรือไม่มีก็มีโอกาสที่พี่น้องไทยได้ดูแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ว่าประเภทไหนที่มีทีมชาติไทยแข่งก็เราก็อาจจะตัดภาพไปนะครับระหว่างที่ไม่มีก็อาจจะเป็นกีฬาประเภทอื่นที่อาจจะให้พี่น้องชาวไทยได้ชมไปด้วย
8: ทั้งนี้การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะส่งตรงจากญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่เริ่มการแข่งขันคือ10กันยายนก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนผ่าน7ช่องทีวีดิจิทัลรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ซึ่งจะรองรับการถ่ายทอดสดเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ด้วยโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่16ตุลาคมก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ติดตามนักกีฬาไทยอย่างเต็มอิ่มและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยได้ผ่านแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬาตลอดการแข่งขันสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเปิดตัวนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
10: นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลเอกสุภมนัสพันภพประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยอีสปอร์ตจะแข่งขันระหว่างวันที่23กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย7เหรียญทองนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้สมาคมตั้งเป้าหมายคว้า1เหรียญทองจากการแข่งขันเกม e-football ขณะที่การแข่งขันเกม PUBG ถือเป็นอีก1ประเภทที่มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเช่นเดียวกันสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีม e-sport ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยจำนวน29คน ใน4ประเภทเกมรวมทั้งสิ้น7เหรียญรางวัลประกอบด้วยประเภทเกมเดียวได้แก่ปูโยปูโยประเภททีมคู่ได้แก่ eFootball PC และ eFootball Mobile ประเภทเกม Fighting ได้แก่ The King of Fighter XV Tekken 8และ Street Fighter 6และประเภทเกมทีมได้แก่ Naraka Blade Point PUBG Mobile Honor of King และ Identity 5ปุริภัทรสอนการรายงาน
8: ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังจากนี้นักกีฬาทั้งหมดจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการจนถึงวันที่10กันยายนและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อเตรียมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11กันยายนต่อไปก่อนจะลงแข่งขันนัดแรกพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนเวลา 17:30 นที่ชิซูโอกะสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นพาณิชย์คาดนาครายงาน
11: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
12: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านเป็นประจำ
11: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
12: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมันทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธิตสีโล
13: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
14: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงนำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานหนึ่งในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้สังคมไทยค่ะมีเสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงตัวละครชายหนุ่มที่ออกจากบ้านมาร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเมื่อตัวเขาตกอยู่ในสถานการณ์สลายการชุมนุมค่ะเมื่อฟื้นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างก็ดูแปลกตาไปขณะที่เขาใช้ความคิดเพื่อตอบปัญหาต่างๆของตัวเองเขาก็ได้คุยกับชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยซึ่งเรานำมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่เรียบเรียงและบันทึกเสียงเป็นคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ผมยังไม่ละความพยายามที่จะจัดการกับเรื่องที่สร้างความประหลาดใจนี้ให้ชัดเจนขึ้นโดยการหันไปถามคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงอีกหลายคนแต่คำตอบที่ได้รับกลับมาล้วนแต่เป็นไปในทำนองเดียวกันนั่นยิ่งทำให้ผมเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อวันก่อนนั้นตนเองดูผิดไปหรือเปล่าเพราะผมเองไม่ได้มาละแวกนี้นานแล้วเหมือนกันผมอาจจะดูผิดไปจริงๆผมให้คำตอบกับตัวเองพร้อมกับผละออกมาจากบริเวณนั้นเดินไปยังศึกษาพันธ์แสงแดดที่แผ่กล้าลงมาตรงหัวในขณะที่เงาของสิ่งต่างๆบนพื้นหดสั้นลงจนแทบจะไม่เหลือให้เห็นบอกให้ผมรู้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเวลาราวๆเที่ยงหรือว่ามากกว่านั้นเล็กน้อยเมฆหลายก้อนลอยมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่อีกไกลโขอากาศบนถนนราชดำเนินวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่ผู้คนยังคงยืนหยัดอยู่บนพื้นถนนยังไม่เกรงกลัวต่อแสงแดดที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้มีบ้างในบางครั้งที่ลมพัดเอาเมฆก้อนเล็กๆลอยเอื่อยมาช่วยบดบังรัศมีอันแรงกล้านั้นทำให้ผู้คนบนถนนพอได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างบนถนนมีผู้คนหลายกลุ่มทำกิจกรรมที่แตกต่างกันมากมายบางนั่งฟังคำปราศัยบ้างยืนปรบมือโห่ร้องบ้างจับกลุ่มพูดคุยกันหลายคนโพสท่ายตากล้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบางคนก็โบกธงไปมาบางคนก็พ่นสีลงพื้นถนนหลายคนสวมใส่เสื้อผ้าแปลกประหลาดเดินไปมาอย่างในงานแฟชั่นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจับกลุ่มหลบร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ริมถนนราชดำเนินบอกเล่าถึงประสบการณ์และก็ความเก่งกล้าของตนเองในการประท้วงที่ผ่านๆมาผมเดินไปตามชายคาของหมู่อาคารริมถนนราชดำเนินเพื่อดูบรรยากาศของการชุมนุมแล้วก็สอดสายสายตาค้นหาเพื่อนหรือว่าคนที่พอจะรู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยสักนิดผมเดินมาไกลจากอนุสาวรีย์พอสมควรมองไปข้างหน้าอีกไม่ไกลจะถึงสี่แยกคอกวัวผมจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปหน้าพระคลายร้อนใต้ต้นมะฮอกกานีใกล้กับศึกษาพันธุ์พาณิชย์เมื่อนั่งลงดูกิจกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆบนถนนราชดำเนินตอนนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างแปลกตาแล้วก็แตกต่างไปจากสิ่งที่ผมเคยเห็นแต่บอกไม่ถูกว่าคืออะไรคำถามที่ยังอยู่ในใจผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งอย่างต่อเนื่องผมพยายามคิดหาคำตอบไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทีละอย่างใช่แล้วประการแรกตอนนี้ผมยังอยู่ที่ถนนราชดำเนินแม้ว่าบางอย่างจะดูแปลกไปแต่โดยรวมแล้วก็ยังคุ้นตาถนนสายนี้นับเป็นเหมือนถิ่นเก่าสำหรับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างผมถ้าต้นไม้ริมถนนเหล่านี้พูดได้พวกมันก็คงจะกล่าวคำทักทายกับผมอย่างคุ้นเคยนั่นเพราะทุกครั้งที่มีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยบนถนนแห่งนี้ผมจะมาเข้าร่วมด้วยเสมอจำได้ว่าครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2516ตอนนั้นผมอายุเพียง16ปียังเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคผมเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับนิสิตนักศึกษาและประชาชนมากมายจนดอกไม้แห่งประชาธิปไตยเบ่งบานขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแต่แล้วไม่นานมันก็กลับร่วงโรยลาลงไปอีกกระทั่งวันนี้เดือนพฤษภาคมปี2535เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมกลับมายังถนนราชดำเนินมาร่วมกับพ้องเพื่อนมากมายเพื่อช่วยกันปลูกดอกไม้แห่งประชาธิปไตยขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้มันเติบโตแล้วก็เบ่งบานอย่างยั่งยืนไปอีกนานเท่านานประการต่อมาเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อย่างน้อยตอนนี้พวกทหารตำรวจได้ถอยร่นกลับไปตั้งแนวกั้นอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าหลีลาดเหมือนเดิมโอกาสที่เราจะได้รุกคืบไปถึงฝันย่อมจะอยู่ไม่ไกลและประการสุดท้ายการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่จบและก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้คนหลากหลายที่อยู่บนถนนนี้ก็เข้ามาร่วมกับเราและพวกเราก็จะร่วมกันสู้เพื่อให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับมาโดยไม่มีการสืบทอดอำนาจจากกลุ่มหรือคณะใดๆอีกแต่ก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจที่สุดก็คือทำไมผมถึงได้มานอนอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังใช้ความคิดอย่างหนักหน่วงเพื่อตอบปัญหาต่างๆให้ตัวเองอยู่นั้นพรานก็มีเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุราวๆ20ปีต้นๆแต่งกายด้วยชุดอย่างคนทำงานออฟฟิศท่าทางสุภาพเรียบร้อยคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาที่ผม
เขากล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงฉาดฉานผ่านหน้ากากอนามัยที่สวมอยู่บนหน้าลุงตรงนี้มีใครนั่งไหมถ้าไม่มีผมขอนั่งหลบแดดรอเพื่อนหน่อยนะครับลุงผมพยักหน้านึกขำที่วันนี้มีแต่คนมาเรียกผมว่าลุงนั่นสิไม่มีใครนั่งหรอกเด็กหนุ่มก็พุ่มมือไหว้พร้อมกับนั่งลงตรงขอบปูนที่ก่อขึ้นแทนกระถางต้นไม้เพื่อให้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้นั่งพักริมถนนราชดำเนินเขานั่งเว้นระยะ

ช้าเน้นเสียงทีละคำโทรหากันยังไงเล่าโทรศัพท์เครื่องละเป็นแสนเด็กหนุ่มทำหน้างงพร้อมกับล้วงสิ่งของบางอย่างออกมาจากกระเป๋ากางเกงมีลักษณะเป็นพลาสติกสีดำสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดประมาณฝ่ามือและก็หนาไม่เกินกลักไม่ขีดไฟด้านหน้ามีแต่กระจกตลอดทั้งอันอะไรกันครับลุงโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเครื่องละเป็นแสนแพงสุดที่เห็นเขาขายกันตอนนี้ก็ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าถูกเครื่องละ 1,000-2,000 ก็ซื้อได้เนี่ยโทรศัพท์ผมซื้อมาเครื่องไม่กี่พันใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวผมช่วยโทรตามเพื่อนลุงให้ไหมครับลุงมีเบอร์เข้ามายังไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรออกไปอีกฟากหนึ่งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นผมลุกขึ้นยืนพยายามชะเง้อชะแงะมองไปตามทางที่มีเสียงโวกเวกของคนเหล่านั้นเพื่อหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่หนุ่มออฟฟิศคนนั้นก็มัวแต่สารวนใช้นิ้วมือถูไปถูมาอยู่บนกระจกด้านหน้าของวัตถุประหลาดแปลกนั้นสักพักหนึ่งเขาก็กล่าวขึ้นว่าไม่มีอะไรหรอกครับลุงนั่งเถอะเขาทะเลาะกันนะครับกับอีกพวกนึงแต่ว่าตอนนี้ตำรวจกับพวกกาดน่ะมาช่วยกันเคลียร์เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเด็กหนุ่มพูดขนาดที่มือยังถูหน้าจอโทรศัพท์ไปมาโดยไม่ทันได้มองผมด้วยซ้ำและยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยถามเองไปรู้ไปเห็นอะไรตรงนู้นได้ยังไงอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้วัตถุรูปร่างแปลกตาที่เขาอ้างว่าเป็นโทรศัพท์ก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นตามด้วยเสียงพูดจาจากใครสักคนที่ปลายสายทั้งคู่พูดคุยโทรศัพท์นัดแนะสถานที่แล้วก็เวลานัดพบกันในตอนบ่ายผมนั่งอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเด็กหนุ่มไม่ได้หลอกผมมันคือโทรศัพท์จริงๆแต่รูปร่างหน้าตามันแปลกประหลาดกว่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนราวฟ้ากับดินผมมองโทรศัพท์ที่เขาใช้พูดคุยกับเพื่อนอยู่นั้นด้วยความประหลาดใจจนกระทั่งเมื่อเขาพูดคุยโทรศัพท์จบจึงได้หันกลับมาถามถึงเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนผมที่พลัดหลงกันไปซึ่งแน่นอนว่าผมไม่มีเมื่ออาทิตย์ก่อนผมยังเปิดสมุดโทรศัพท์ที่จดเบอร์เพื่อนเอาไว้แล้วก็เดินไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หน้าปากซอยเพื่อโทรหากันอยู่เลยผมจึงได้แต่สายหน้าให้กับเด็กหนุ่มแทนคำตอบส่วนในใจก็ยังไม่หายชะงนกับโทรศัพท์รูปร่างแปลกตาซึ่งความสงสัยปนประหลาดใจของผมอาจจะแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนจนเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นลุงค่อยๆนึกก็ได้ครับนึกออกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้ว่าแต่ลุงอ่ะมาราชดำเนินวันนี้มาเรียกร้องเรื่องอะไรจากรัฐบาลล่ะครับเนี่ยเรื่องเดียวเรื่องประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งผมกล่าวอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกของผมต่อประชาธิปไตยที่ฝ่ายหาไปอีกยืดยาวโอ้โหเท่มากครับลุงใช่หนุ่มตรงหน้ากล่าวชื่นชมผมพร้อมกับอธิบายเหตุผลในการมาร่วมชุมนุมของเขาส่วนผมกับเพื่อนเนี่ยมาเป็นหนที่สองแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้สนใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อหลากสีหรือว่าสลิ่มอะไรเนี่ยเราแทบจะไม่ยุ่งเลยที่ผ่านมาคิดว่าประเทศเราสงบสุขได้ก็ดีแล้วแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้อ่านข้อมูลอะไรๆทางอินเทอร์เน็ตเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเราเฉยอยู่ไม่ได้จะมองแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้แล้วล่ะครับมันถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อทำอะไรให้มันดีขึ้นใช่แล้วล่ะเราคนไทยไม่ควรเห็นแก่ตัวต้องเสียสละเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ผมกล่าวสนับสนุนใช่ครับผมกับเพื่อนก็ออกมาร่วมชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันครั้งแรกก็ลองมาเดินๆในที่เขาชุมนุมกันมันรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างเลยนะครับลุงคิดถึงแม้ว่าเรายังเป็นวัยรุ่นมาจากคนละทิศคนละทางมากันคนละเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับผมเนี่ยมาจากเชียงรายก็800กว่ากิโลเมตรส่วนเพื่อนผมเนี่ยมาจากเบตงก็น่าจะร่วม 1,200 กิโลเมตรอะไรนั่นแหละครับแต่ว่าเราก็มีเป้าหมายเดียวกันอุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องรับฟังเสียงของประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศให้ดีกว่าเดิมไม่เอาประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆอย่างที่ผ่านมาไม่อย่างนั้นน่ะทุกอย่างมันก็จะวนลูปกลับไปเป็นแบบเดิมอีกเขากล่าวอย่างหนักแน่นเด็กหนุ่มที่มีโทรศัพท์หน้าตาประหลาดเริ่มพูดคุยอย่างออกรส
เกี่ยวกับเรื่องราวความคิดเห็นทางการ

เมืองของเขาในเรื่องที่เล่ามีหลายเหตุการณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อได้ว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าเกิดขึ้นกับคนไทยผมเข้าใจเอาเองว่าเจ้าหนุ่มน้อยสติเฟื่องที่นั่งอยู่ข้างผมนี้คงจะติดใจเรื่องราวระทึกจากนิยายเล่มไหนสักเล่มหนึ่งแล้วก็มาต่อเติมเสริมแต่งใส่สีตีไข่เข้าไปเพื่อที่จะให้เรื่องราวทางการเมืองที่เขาเล่าสนุกสนานขึ้นไม่ว่าใจจริงแล้วผมอยากจะพูดขัดคอเขาในหลายๆครั้งแต่ผมก็ยังคงทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีโดยนั่งนิ่งอย่างสงบคอยกล่าวสนับสนุนเป็นบางครั้งในเรื่องที่ผมเห็นด้วยส่วนเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็จะแสดงความเห็นในมุมมองของผมด้วยเช่นกันมาถึงยุคนี้ประชาธิปไตยมันเดินมาไกลมากแล้วนะครับลุงเมืองนอกเมืองนาเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้กันมากสิทธิเสรีภาพเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทั้งเรื่องการศึกษาปัญหาปากท้องระบบขนส่งสาธารณะการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เสรีภาพในความหลากหลายทางเพศผมว่านะเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในสังคมที่กฎกติกามันไม่เป็นธรรมจริงไหมครับลุงฉะนั้นเราจึงควรจะปฏิรูปทุกๆอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราเนี่ยทัดเทียมอารยประเทศเด็กหนุ่มคุยกับผมอย่างเป็นคงเป็นแควอ๋อเดี๋ยวนะการปฏิรูปอย่างที่ว่าน่ะถ้าทำได้มันก็น่าจะดีอยู่หรอกแต่บางเรื่องถ้าปล่อยให้เสรีมากเกินไปมันก็จะทำให้เสียกระบวนได้เหมือนกันอย่างเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันก็ดีอยู่หรอกนะที่แต่ละคนทำอะไรได้อย่างอิสระเสรีแต่ก็น่าจะมีอะไรมาปลอมๆเอาไว้หน่อยไม่ให้เสรีกันจะเลยเถิดส่วนความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราน่าจะให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยกันมากๆผมยกเหตุผลขึ้นมาพูดบ้างอ๋อใช่จริงครับที่หลวงพูดก็มีเหตุผลเหมือนกันเราจะต้องปฏิรูปให้อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างแท้จริงเราจะต้องทำประชาธิปไตยเดินเข้าไปสู่ในจิตใจของทุกคนผ่านระบบการศึกษาที่ผู้คนทั่วทุกหัวระแหงสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆซึ่งการปฏิรูปทุกอย่างไปพร้อมกันทีเดียวเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเพราะว่าถ้าขยับกันไปทีละอย่างเราคงจะก้าวไปไม่ถึงไหนกันแน่ผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญที่ยังไม่เหมาะหนุ่มน้อยที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ขนาดเล็กยังหยิบยกประเด็นต่างๆทั้งที่ได้จากการฟังคำปราศัยหรือว่าจากการอ่านหนังสือขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสนทนากับผมอีกยืดยาวเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของประชาธิปไตยกันอย่างเต็มที่แม้ในบางเรื่องเราจะเห็นไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราทั้งสองคนต่างก็รับฟังมุมมองของอีกฝ่ายฉันมิตรสอดแทรกด้วยการไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของกันและกันจนกระทั่งเขากล่าวมาถึงเรื่องนี้ที่ผมกับเพื่อนเดินทางมาร่วมชุมนุมกันเนี่ยเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยเหมือนเมื่อสมัยตุลาปี16หรือพฤษภาคมปี35นั่นแหละครับแม่ถ้าตอนนั้นผมเกิดทันนะป่านเนี้ยหนุ่มน้อยผู้เรียกร้องประชาธิปไตยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังอ๋อเดี๋ยวก่อนเองพูดยังกับว่าตอนนี้ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535อย่างนั้นแหละผมพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจอ้าวก็ไม่ใช่นะสิครับลุงเด็กหนุ่มจากเชียงรายทำหน้างงตอบคำถามผมไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองกับคำตอบที่ได้ยินจึงถามกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นตะโกนฮะเอ็งว่ายังไงนะนี่ไม่ใช่พฤษภาคมปี2535แล้ววันเนี้ยมันวันที่เท่าไหร่กันเด็กหนุ่มก้มหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้นิ้วมือถูหน้าจอโทรศัพท์อย่างคล่องแคล่วก่อนที่จะยื่นมันมาที่ผมพร้อมกับพูดตามตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำว่า14ตุลาคม2563หน้าจอโทรศัพท์แสดงวันเดือนปีให้เห็นอย่างชัดเจนตัวหนังสือและตัวเลขแต่ละตัวเต้นเร่าอยู่ในสายตาเหมือนจะยิ้มเยาะให้กับคำถามอันเซ่อซ่าของผมเมื่อพยายามเพ่งมองตัวหนังสือเหล่านั้นดูเหมือนว่ามันจะยิ่งกระโดดโลดเต้นมากขึ้นกว่าเดิมจนผมรู้สึกตาลายผมพยายามรวบรวมสติตัวเองอีกครั้งด้วยการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกที่สุด
กลั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกมาอย่างแรงปะปีนี้พุทธศักราช2563ผมพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติที่สุดใช่ครับลุงนึกว่าเป็นปีพ.ศ.2535หรอครับโอ้โหนั่นมันยุคแอนาล็อกนะครับผมยังไม่เกิดด้วยซ้ำเจ้าหนุ่มน้อยพูดอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายแต่หูของผมกลับไม่ได้ยินอะไรเลยสายตาของผมพยายามเพ่งมองไปที่กระจกสีดำบานใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นหลังประตูเหล็กของร้านศึกษาพันพาณิชย์อะไรบางอย่างที่ผมเห็นแล้วทำให้ผมตกใจยิ่งกว่าเดิมจนต้องลุกพรวดพราดวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆให้แน่ใจแล้วสิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ผมแทบล้มทั้งยืนเพราะมันเป็นภาพสะท้อนของชายชราผมหงอกขาวคนหนึ่งกำลังยืนเกาะประตูเหล็กด้วยใบหน้าที่คล้ายโดนผีหลอกผมพยายามประคองสติเดินส่วนเซถอยหลังกลับมานั่งอย่างที่เดิมสมองยังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นตั้งแต่ที่ผมฟื้นลอยเข้ามาในหัวสมองอย่างต่อเนื่องภาพเด็กนักเรียนประชาชนผู้คนที่แต่งตัวและกระทำท่าทางแปลกประหลาดแตกต่างจากคนที่เคยเห็นอาคารร้านค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆที่ผู้คนปัจจุบันนี้สวมใส่และใช้กันล้วนแต่ไม่เคยมีในยุคสมัยของผมซึ่งถ้าหากนี่ไม่ใช่ความฝันและนี่คือปีพุทธศักราช2563จริงๆตอนนี้ผมก็น่าจะอายุ63ปีแล้วแล้วที่ผมมันนอนอยู่ข้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาผมมองดูความเคลื่อนไหวต่างๆของผู้คนบนถนนราชดำเนินอย่างมือลอยมือของผมยกขึ้นคลำรูขนาดเล็กที่อกเสื้อด้านซ้ายซึ่งเด็กหนุ่มเอ่ยทักว่าคล้ายรูกระสุนอย่างเลื่อนลอยส่วนใจผมนั้นล่องลอยไปกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มเรียกมันว่าพฤษภาธมินขณะที่สมองคิดเพียงว่าไม่จริงไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะรู้ว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงท้องฟ้าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วเพราะเมฆกลุ่มใหญ่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมดวงอาทิตย์สีสันของอาคารและผู้คนที่เห็นตอนนี้ก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเดิมเสียงแกนนำตะโกนปลุกเร้าผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้ทุกคนมารวมตัวกันแผดดังสลับกับเสียงขานรับอื้ออึงของคนจำนวนมากเด็กหนุ่มปลุกผมให้ตื่นจากภวังค์เขากล่าวคำอำลาและขอตัวไปหาเพื่อนที่นัดไว้เพื่อเดินไปกับฝูงคนที่กำลังจะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลผมพยักหน้าช้าๆแต่ก็ไม่ได้ลุกตามไปกับเขาหรือว่าขบวนผู้ชุมนุมผมยังคงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมถนนต้นนั้นอีกเนิ่นนานจนกระทั่งขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่หายไปจากราชดำเนินกลางผมจึงลุกเดินขึ้นช้าๆเลาะเลียบเกาะกลางถนนไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสายตาจับจ้องอยู่ที่รัฐธรรมนูญในสมุดไทยที่ประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้านึกถึงคำบอกเล่าของเด็กหนุ่มเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมถึงความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังปี2535จนถึงการชุมนุมในวันนี้ซึ่งทีแรกที่ได้ฟังผมเข้าใจเอาเองว่าเขานำมาจากนิยายเล่มไหนสักเล่มแต่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นมานี้ล้วนแต่เป็นประจักษ์พยานในการเดินทางของประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดีจนผมแทบทำใจให้ยอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นหากจะนับระยะเวลาแล้วการเดินทางผ่านการเวลาของประชาธิปไตยไทยกินเวลายาวนานล่วงมาแล้วถึง88ปีและถ้าหากจะนับตามระยะทางประชาธิปไตยไทยก็เดินทางผ่านตำราเรียนและก็การเลือกตั้งในระดับต่างๆมาแล้วทั่วประเทศแต่ถึงวันนี้ประชาธิปไตยของไทยกลับยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่บนถนนเสียงเรียกร้องไม่เคยแผ่วเบาลงการต่อสู้กับความอยุติธรรมและอำนาจรัฐที่ถูกอุปโลกให้อยู่ฝ่ายตรงข้ามไม่เคยจบสิ้นเราต่างโหยหาประชาธิปไตยแต่เมื่อเราได้มันมาเรากลับไม่เคยคิดจะร่วมกันดูแลรักษามันไว้ให้ดีสุดท้ายเราก็สูญเสียมันไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดเกือบ90ปีที่ผ่านมาเช่นนี้แล้วการชนะหรือแพ้ของผู้คนในวันนี้ล้วนไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆการได้มันมาครอบครองไว้จะต่างอะไรกับการไม่ได้มา
เพราะสุดท้ายมันก็คือเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงถ้าหากว่าเราทุกคนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็รู้คุณค่าอย่างแท้จริงว่าประชาธิปไตยคืออะไรแล้วก็มีคุณค่าเพียงใดกลุ่มเมฆค่อยๆขยับย้ายออกไปแล้วพยับแดดเต้นระยิบระยับอยู่บนถนนไกลออกไปหลังจากเดินรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนครบรอบผมจึงค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งบนขอบฟุตบาทซึ่งตรงกันข้ามกับถนนดินสอฝั่งที่ผมฟื้นขึ้นมาตอนนี้ผมเห็นชัดแล้วว่าแท่งปูนขนาดมหึมาริมถนนราชดำเนินแท่งนั้นคือหลักกิโลเมตรที่ศูนย์สัญลักษณ์ในอดีตจุดเริ่มต้นแห่งความหวังที่จะให้เป็นศูนย์กลางความเจริญความก้าวหน้าทั้งมวลของคนไทยวันนี้ราชดำเนินเปลี่ยนแปลงไปมากหลายสิ่งก็เปลี่ยนตามไปแต่อีกหลายอย่างกลับยังคงเดิมยามนี้แสงสีทองส่องผ่านหมู่เมฆและเห็นเป็นริ้วๆอยู่บนท้องฟ้าลมว่าวหอบเอาความเย็นลอยลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาพัดผ่านไปเป็นระยะก้อนเมฆลอยเคลื่อนผ่านไปแล้วผมยังคงนั่งมองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและหลักกิโลเมตรนั้นอย่างซึมเศร้า

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าหลักกิโลเมตรที่ประชาธิปไตยโดยนวก.ค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรับฟังในผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านกรอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามที่คณะรัฐมนตรีเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
6: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
5: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน์ไ
6: ทยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
5: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
6: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรัฐบาลใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2พุทธศักราช2569ในการพิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบกู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังการอภิปรายกันนานกว่า11ชั่วโมงที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นด้วย285เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและงดออกเสียง52เสียงก่อนปิดการประชุมลงในเวลา 20:28 น.คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาพิจารณางบปี2570ย้ำทุกหน่วยงานต้องใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเห็นผลเป็นรูปธรรม
10: นายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยการประชุมพิจารณางบประมาณของสภากาชาดไทยหน่วยงานของรัฐสภาหน่วยงานของศาลและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าการพิจารณางบประมาณให้ความสำคัญกับความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์สำหรับสภากาชาดไทยเน้นสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์บริการโลหิตและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน่วยงานของรัฐสภาเสนอให้พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เชิงนโยบายพร้อมยกระดับรัฐสภาดิจิทัลสู่สมาร์ทพาร์ทเมนต์นำ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านหน่วยงานของศาลเสนอให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและลดภาระค่าใช้จ่ายขณะที่หน่วยงานอื่นของรัฐเน้นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าป้องกันการผูกขาดและเสริมความเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้งนี้ย้ำว่าทุกโครงการต้องตอบให้ได้ว่างบประมาณแผ่นดินที่ใช้ไปประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเกิดความคุ้มค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงวาสนาตระเกตรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยใช้กำลังเครือข่ายพี่ช่วยน้องนำน่านโมเดลติดตามเฝ้าระวังน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม37จังหวัดโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายพี่ช่วยน้องโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือนพร้อมนำน่านโมเดลซึ่งเป็นต้นแบบการตั้งศูนย์บัญชาการติดตามมวลน้ำและการแบ่งโซนฟื้นฟูเยียวยามาปรับใช้ในการบริหารจัดการภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ช่วยให้มีเวลาเตรียมตัวอพยพและยกของขึ้นที่สูงได้ทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านและพิษณุโลกเริ่มเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูล้างทำความสะอาดและจ่ายเงินเยียวยาทั้งนี้ปภ.ได้กำชับทุกจังหวัดเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

วัสดีค่ะพบกันวันพุธกับดิฉันเจนันแก้วกล่ำในรายการสาระสารพันค่ะเรื่องราวดีๆสาระดีๆพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวจากภูมิปัญญาไทยเรียกว่าเป็น GI ค่ะสำหรับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมในครั้งนี้ซึ่งได้ออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีอย่างที่เราได้รับทราบกันนะคะวันนี้สาระสารพันค่ะจะนำเสนอในเรื่องราวของผ้าที่นำมาตัดนะคะสำหรับชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมค่ะโดยทางด้านของนางอรมนท่านได้กล่าวนะคะว่าเป็นผ้าค่ะเนื้อครามจากสกลนครและผ้าครามธรรมชาติสกลนครถือว่าเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงค่ะสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสกลนครอย่างชัดเจนโดยเนื้อครามสกลนครนั้นได้รับการขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ผลิตจากใบครามพันฟักตรงหรือฟักงอค่ะด้วยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครที่เหมาะกับการปลูกต้นครามและการแช่หมักครามทำให้ได้เนื้อครามที่มีคุณภาพดีมีลักษณะเหนียวหนืดข้นสีน้ำเงินเข้มเป็นเงามันวาวมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติของครามสีไม่ตกและไม่ซีดจางง่ายค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตผ้าย้อมครามขณะที่ผ้าครามธรรมชาติสกลนครได้รับการขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่เมื่อวันที่26กรกฎาคม2549เป็นผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยครามตามธรรมชาติค่ะในพื้นที่จังหวัดสกลนครจากภูมิปัญญาในการเตรียมน้ำย้อมและกรรมวิธีย้อมครามที่สืบทอดกันมายาวนานทำให้เกิดผืนผ้าที่มีความโดดเด่นมีสีตั้งแต่ฟ้าอ่อนไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มที่มีความมันวาวไม่ตกสีและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะด้วยอัตลักษณ์และคุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวนี้ทำให้ผ้าครามธรรมชาติสกลนครไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบสำหรับการตัดเย็บทั่วไปแต่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเพิ่มได้หลากหลายรูปแบบช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนห่วงโซ่นะคะที่มีคุณค่าตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกครามผู้ผลิตเนื้อครามกลุ่มผ้าทอช่างย้อมค่ะไปจนถึงผู้ประกอบการที่นำผ้าครามนั้นไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเรียกว่าช่วยสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมค่ะในการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปสำหรับชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยนำผ้าครามธรรมชาติสกลนครสินค้า GI จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอยกอยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตค่ะที่มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน GI มาออกแบบรวมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้อมเปรียบเสมือนเส้นทางของทัพนักกีฬาที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและความพยายามที่อย่างต่อเนื่องค่ะก่อนที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติด้วยค่ะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะที่โอ้มีฝีมือจนได้ก้าวสู่ทางด้านของสินค้า GI สำหรับจังหวัดสกลนครด้วยเช่นกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จะนำเสนอกันในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ทางด้านของกรมศิลปากรค่ะเปิดนิทรรศการแหล่งโบราณคดีบ้านดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีมีการจัดแสดงหลักฐานแหล่งฝังศพอายุนับ 2,100 ปีเตรียมที่จะผลักดันเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของไทย
โดยนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษดอนใยทองค่ะเมื่อเร็วๆนี้ปฐมบทอารยธรรมเมืองเพชรบุรีที่พระที่นั่งราชธรรมสถานพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยในครั้งที่ไปเปิดพิธีนะคะในครั้งนั้นที่จังหวัดเพชรบุรีทางด้านของนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์มีแหล่งโบราณคดีที่สำคัญโดยเฉพาะการค้นพบแหล่งโบราณคดีดอนใยทองค่ะที่พบหลักฐานที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นกลองมโหระทึกโครงกระดูกมนุษย์เครื่องประดับทองคำล้ำค่าแหวนทองคำจารึกอักษรอินเดียโบราณพราหมีราว1,900 ถึง 2,100 ปีค่ะตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวในส่วนของการตั้งถิ่นฐานพิธีกรรมความเชื่อและการติดต่อค้าขายข้ามคราบสมุทรรวมถึงหลักฐานยืนยันการอยู่อาศัยของผู้คนในภูมิภาคตะวันตกของไทยการนำโบราณวัตถุศิลปะจากแหล่งโบราณคดีดอนใยทองมาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวเพชรบุรีในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทยสำหรับแหล่งโบราณคดีดอนใยทองถือว่าเป็นแหล่งฝังศพที่มีความสำคัญต่อการศึกษาทางโบราณคดีในไทยสะท้อนรูปแบบความเชื่อพิธีกรรมและสถานะทางสังคมของชุมชนในอดีตติดต่อเรื่องของการค้าขายระหว่างชุมชนในแผ่นดินและชุมชนอื่นในภูมิภาคเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียและจีนตอนใต้ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ค่ะเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในด้านต่างๆเปิดให้เข้าชมแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2569ระหว่างในช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 15:30 น. ณพระตำหนักสันถาคารสถานในภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะเรื่องราวต่างๆที่นำมาวันนี้นะคะในช่วงหน้าสำหรับสาระสารพันเดี๋ยวติดตามรับฟังกันค่ะเรื่องราวของการเตือนภัยโรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมารับฟังกันค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กันค่ะเรามีเรื่องราวสาระในการเตือนภัยโรคระบาดในฤดูฝนกันโอ้โหช่วงนี้ก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายพื้นที่ทางภาคเหนือเกิดน้ำท่วมขังตอนนี้อยู่ในเรื่องราวของการฟื้นฟูสภาพที่อยู่อาศัยและโดยรอบนะคะบางสถานที่ก็เป็นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามอย่างมากเลยมาดูกันนะคะ4โรคระบาดในช่วงฤดูฝนมีอะไรกันบ้าง1ค่ะโรคไข้เลือดออกโดยมียุงเป็นพาหนะนะคะเราก็ทราบกันดียุงลายก็ดูแลสถานที่ถึงแม้ในเรื่องของช่วงเวลาที่เราเข้านอนก็ต้องมีเรื่องของการกางมุ้งกางปูเสื่อสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะมาให้ยุงนั้นเข้ามากัดเรานะในช่วงที่อาจจะเจอสภาวะน้ำท่วมขังแบบนี้สองค่ะโรคฉี่หนูและสโตสไปโรซิสนะคะติดเชื้อจากน้ำท่วมขังเวลาเราจะไปเดินรุยแหล่งน้ำที่มีการท่วมขังรองเท้าบูทค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวนี้รองเท้าบูทถ้าจะให้ดีปลอดภัยแล้วก็ต้องระวังสัตว์ที่มีพิษด้วยจะมากัดเรานะแล้วก็คือมีรองเท้าบูทที่สวมใส่ยาวมาถึงหัวเข่าเราอันนั้นปลอดภัยมากๆเลยแต่ว่าก่อนใส่เนี่ยนะเราควรที่จะเคาะก่อนนะเคาะที่จะตรวจสอบดูว่ามีสัตว์เลื้อยคลานอะไรเข้าไปอยู่ในรองเท้าหรือเปล่านะอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน3ค่ะโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV อันนี้ระหว่างระบาดทางระบบทางเดินหายใจเด็กๆเป็นกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่หลายคนก็เป็นทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B นะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยโรคที่4ค่ะโรคมือเท้าปากภัยเงียบในเด็กเล็กโอ้โหบางสถานที่บางโรงเรียนเจอแล้วก็ต้องปิดโรงเรียนกันเป็นอาทิตย์เด็กๆเราอดไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะคนนี้เป็นอะไรเป็นอย่างไรเวลาเล่นกันก็จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอ่ะก็ต้องดูแลกันเฝ้าระวังกันในช่วงนี้คือจำง่ายๆนะคะมีเรื่องราวของหลัก3ปอที่จะรับมือในช่วงของหน้าฝนมาฝากกันด้วยจำง่ายๆเลยนะคะหลัก3ปอรับมือหน้าฝนคือปอแรกค่ะปกป้องนะฮะปอแรกนี่ปกป้องคือสวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะปอที่สองคือปลอดเชื้อค่ะล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำสะอาดบ่อยๆปอที่สามปราบยุงค่ะทำลายแหล่งน้ำขังรอบๆ บ้านของเรานะคะทุกๆสัปดาห์เชื่อว่าช่วยได้อย่างแน่นอนที่เราจะป้องกันโรคไข้เลือดออกไปด้วยกันค่ะที่มาจากกรมควบคุมโรคค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่นำเรื่องราวดีๆตรงนี้ค่ะมาเผยแพร่นะคะก็รายการของเรานำมาเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนปิดท้ายเบรกค่ะสำหรับช่วงที่สองวันนี้มีเรื่องราวของการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติที่ผ่านมาซึ่งเขาจัดกันค่ะในช่วงของเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าประสบความสำเร็จตลอดของการจัดงานทั้ง3วันมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทถือว่าเป็นการตอกย้ำนะคะศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกและไทยเราค่ะก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมGlobal Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ได้เปิดเผยจากทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยนะคะว่ามหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาประสบความสำ
ำเร็จนะคะตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานเรียกว่ามีทั้งผู้ประกอบการนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะขณะที่มูลค่าเรื่องของการเจรจาภายในงานสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเน็ตไทยเงินสะพัด75,400,000 บาทความสำเร็จของการจัดการในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงศักยภาพของไทยที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของเวลเน็ตระดับโลกต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยประเทศไทยค่ะในโอกาสต่อไปนี้นะคะประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Global Wellness Summit นะคะ2026ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตรงนี้ถือเป็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness ระดับโลกในระดับแนวหน้าและถือว่าเป็นศูนย์กลางที่มีศักยภาพในการดึงดูดเรื่องการลงทุนจากนานาประเทศด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนค่ะซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยร่วมส่งต่อความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กป่วยโรคเลือดในโครงการปันโลหิตให้น้องแบ่งปันสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กตลอดเดือนกันยายนช่วยให้ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียค่ะเป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดในไทยเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบยีนด้อยค่ะหากพบว่าพ่อแม่นะคะเป็นพาหะทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะลูกนั้นเกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียได้ร้อยละ25โดยผู้ป่วยค่ะจะมีอาการโตซีดเหลืองม้ามโตค่ะรวมถึงตับด้วยแต่สามารถป้องกันได้โดยการตรวจเลือดคัดกรองทั้งสามีแล้วก็ภรรยาก่อนที่จะตั้งครรภ์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยค่ะให้น้อยลงทั้งนี้โลหิตที่ได้รับบริจาคร้อยละ23จึงถูกนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียรวมทั้งโรคเลือดต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคไขข้อกระดูกฝ่อโรคอีโมฟิเลียแล้วก็เกล็ดเลือดต่ำเป็นต้นค่ะและอีกร้อยละ77นั้นนำไปรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียโลหิตเฉียบพลันจากอุบัติเหตุตกเลือดหลังคลอดบุตรและเลือดออกในทางเดินอาหารนะคะอันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะจึงร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการปันโลหิตให้น้องตลอดเดือนกันยายนนี้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเด็กค่ะที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนั้นได้รับโลหิตที่เพียงพอปลอดภัยเพื่อใช้ในการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ค่ะฟิกอิสสเตชั่น8แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่สถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคเดอะมอลไลฟ์สโตนสาขาบางแคบางกะปิงะวงวานและท่าพระค่ะศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศมีที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชที่ทุ่งสงค่ะสงขลาแล้วก็ภูเก็ตโดยรับบริจาคโลหิตณอาคารพลังใจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพิเศษเฉพาะผู้บริจาคโลหิตวันที่1กันยายนนั้นจะได้รับเสื้อยืดนะคะเป็นที่ระลึกมีจำนวนจำกัดพร้อมทั้งเชิญชวนแบ่งปันความสุขผ่านการบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กค่ะอย่างเช่นของเล่นตุ๊กตาสมุดภาพวาดระบายสีอุปกรณ์เครื่องเขียนของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กด้วยค่ะชวนร่วมทำบุญการแบ่งปันเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับสังคมกันค่ะวันนี้สาระสารพันเวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่กับดิฉันเชนันแก้วกล่ำในวันพุธหน้าส่วนวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
4: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
3: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มโอกาสงานและรายได้ที่ดีขึ้น
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าไทยจะผลักดันการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนหรืออาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชั่นเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการโดยไทยพร้อมขับเคลื่อนผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานดิจิทัลเฮลท์ฟอรัม2026ระดมบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมวิชาการและแสดงผลงานการยกระดับระบบบริการสุขภาพดิจิทัล Digital Health Forum กระทรวงสาธารณสุขปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคม2569เพื่อสื่อสารนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขดิจิทัลของประเทศไทยไปด้วยกันโดยนายพัฒนา ล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยน2ทิศทางหลักเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรและเทคโนโลยีคือด้านการแพทย์จะลงลึกโดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่แม่นยำและเฉพาะบุคคลด้านการสาธารณสุขจะขยายกว้างขึ้นโดยมีบ้านและชุมชนเป็นศูนย์กลางประชาชนสามารถเข้าถึงบริการผ่านเทเลเฮลท์และระบบบริการดิจิทัลต่างๆซึ่งในการประชุมครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำ5แห่งได้แก่องค์การเภสัชกรรมบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทโกลเด้นครีมจำกัดประกาศความร่วมมือด้านการส่งเสริมและบูรณาการระบบสุขภาพดิจิทัลบนหมอพร้อมผลักดันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมข้อมูลและการดูแลสุขภาพสู่ระบบสาธารณสุขไทยที่ไร้รอยต่อนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทำให้จำนวนผู้โดยสารสนามบินนานาชาติดูไบลดลงกว่า30%ในช่วงครึ่งแรกของปี2569บริษัทท่าอากาศยานดูไบเปิดเผยว่าจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงครึ่งแรกของปี2569ลดลงร้อยละ 31.3 มาอยู่ที่ 31,500,000 คนจากเดิม 46 ล้านคนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 32.1 เนื่องจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทบต่อเส้นทางการบินและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศรวมถึงทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามบริษัทท่าอากาศยานดูไบระบุว่าการเดินทางทางอากาศกำลังเริ่มฟื้นตัวหลังสายการบินระหว่างประเทศทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่26สิงหาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่เกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492ค่ะจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ่านมาทางศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สุมนชาติสวัสดีกุลขณะนั้นเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์นะคะท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดีกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์คำร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492และเป็นเพลงแรกที่พระราชทานให้มหาวิทยาลัยค่ะพระราชทานชื่อว่ามหาจุฬาลงกรณ์คืนนี้เป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เป็นเพลงลำดับที่11ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492นะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงสังคีตสัมพันธ์2เพลงเริ่มรายการในคืนวันนี้เพลงแรกคือกระแตคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อต่อด้วยผู้ชายนะโดยคุณศรีสุดารัชตะวันคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: พลงสังคีตสัมพันธ์สองเพลงผ่านไปแล้วคือเพลงกระแตและผู้ชายเนี่ยดิฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐนะคะซึ่งเป็นท่านหนึ่งที่ร่วมในการทำเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้โดยครูธนิตเล่าว่า
1: คือผมตอนนั้นรับรายการจีกรประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นลูกน้องหัวหน้าเขาอยู่นี่นะฮะตอนนั้นก็ท่านพลโทพลขาดท่านเรียกประชุมปรึกษาหารือเรื่องจะตัดเรื่องเพลงสังคีตสัมพันธ์นี่นะฮะสังคีตประยุกต์แต่ธรรมกรเรียกจนเพลงว่าสังคีตประยุกต์นะฮะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันก็มีครูเอื้อมีครูเวชธรจมรมาตั้งกับเส้นไปแล้วทั้งนั้นแล้วมีครูสลิดยงยุทธแล้วก็มีผมธนิตแล้วก็มีครูพุ่มนะฮะท่านหลักครูพุ่มท่านเป็นแผนกดนตรีไทยเดิมนะแต่ที่วงดนตรีไทยแล้วก็มาปรึกษาเลยว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีถึงจะเข้ากันได้ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเพราะว่าดนตรีไทยนั่นก็เป็นเรียกว่าหนึ่งเสียงเต็มคือไม่มีแฟลตไม่มีชาร์ปตอนนี้แล้วจะให้มาเข้ากับประยุกต์กับเพลงสากลแล้วมันก็ต้องมีระหว่างเพลงไอ้เสียงแล้วเสียงเครื่องเสียงบ้างมีแล้วต้องมีแค่มีฉากบ้างแต่มาถึงได้เป็นเพลงออกไปได้ไม่เพี้ยนอ่ะคือเล่นเป็นไม่เพี้ยนฟังได้คุณสิริยงยุทธก็เลยมาจุนเสียงให้เป็นเสียงอย่างที่มันหลวงขาดท่านว่าไว้อะไรนะ B major เลยนะฮะซึ่งมาเดี๋ยวนี้เรามาทำเป็นแบบ E flat เป็น3แฟลตค่อยกว้างหน่อยเพราะว่า
2: ครูคะถ้าไม่ปรับเลยนี่จะเล่นรวมกันไม่ได้
1: คือมันเพี้ยนนะฮะเล่นออกไปไปได้มันจะได้เพียงแค่นิดต่อต้นมันพอเข้าไปได้แล้วสัก 4-5 ห้องเพราะห้องที่7-8ถ้าจะยุ่งเลยก็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเมโลดี้ของไทยเดิมนะฮะตอนนี้ถ้าหาไปแล้วว่าปรับสักหน่อยมันก็จะเข้ากลมกลืนได้ดีนะฮะ
2: อันนี้จะต้องปรับทุกเครื่องเลยค่ะ
1: แล้วก็ฮะถ้าเราจะเอาเครื่องไหนที่เขามาเล่นกับดนตรีสากลเราก็ต้องเอามาอย่างเช่นเราต้องการระนาดแล้วก็ระนาดมาปรับต้องการทุ้มเราทุ้มมาปรับต้องการคล้องเล็กคล้องใหญ่ก็ปรับแล้วเมื่อความมาเราจุนเสียงใหม่ไงฮะ
2: ปรับอย่างทุ้มจะเอาระนาดเนี่ยนะจะเอาระนาดจะปรับให้เข้ากับเครื่องอะไรของสากลอันนี้ต้อง
1: เราก็มาจูนกับเปียโนเลยครับมาจูนกับเปียโนคนนี้เราจูนเครื่องมือซีเท่านั้นเองเราฮะเมื่อเราปั้นต้องจูนเราเอามาจูนเครื่องมือซีมือเอาเปียโนไปละใช่ไหมฮะเราก็จับกดคีย์เข้าไปจับคีย์ E flat เข้าไปหรือเนี่ยเสร็จแล้วก็หลายเสียงขึ้นไปมีฟาตัวละที่ด้วยแล้วมีว่าไปก็ว่าไปแล้วก็จูนตามนั้นให้กลายเสียงกลองนี้
2: ใช้เวลานานไหมคะก่อนจะจูนในเครื่องเข้ามา
1: ก็ใช้เวลาฮะต้องใช้เวลามากเหมือนกันนะครับต้องควรเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นตะกั่วแล้วอะไรที่เขาอุดไปใต้ท
2: ้อง
1: มาถ่วงนะฮะใต้ท้องรัดหน้าจะดีนะฮะใต้ท้องอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ต้องแกะอันนั้นออกมาแล้วมาขูดถ้ามันต่ำไปก็เอาออกมันจะสูงขึ้นแต่มันสูงไปก็เอามาปะเข้าไปใหม่มันได้ต่ำลงไปอีกมันเข้ากันมันจะได้เข้ากันไปได้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยก็อยู่อย่างเขาต้องโกนยันถ้าไม่ว่าซาอู้ซาโด้งจะแค่คนนี้มีปัญหาเพราะมันอยู่ที่ลูกบิดที่บิดไปบิดไม้เข้ากันนี่กันแล้วกันใช่ไหมฮะอย่างพวกขิมเข็มนี่มีปัญหาทำได้แต่เมื่อมีปัญหาก็ยกเครื่องระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องเล็กอย่างนี้อย่างนี้แล้วอย่างคลุยก็มีปัญหานิดหน่อยพอเราคลุยอย่างนี้เราทำเองได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: คลุยเราทำเองได้
2: เพลงแรกนี่ที่เอามาทำโดยเอาเพลงจากเพลงไทยใช่ไหม
1: เพลงไทยเดิมไม่เป็นไทยเดิมที่เราสมัยก่อน
2: เพลงแรกนี่เห็นบอกว่าเป็นเอาราวกระแตมาทำ
1: ครับที่แรกเราก็ต้องการจะหาเพลงง่ายๆก่อนอย่างเช่นเพลงกระแตมาเอาเพลงเพลงเอาหวังอะไรพวกนี้วันเฉลยอะไรนี่เข้ามาก็นอนดัดแปลงกัน
2: อย่างนี้พอทำเป็นโน้ตเสร็จเรียบร้อยต้องทำเป็นโน้ตสากล
1: ก็ถ้า
2: แล้วสำหรับดนตรีไทยนะเขาก็ไม่ดูต้องดูโน้ตเลย
1: เขาไม่ต้องอะเพราะเขาจำได้แล้วเดี๋ยวแบบเราเพลงสองชั้นมาก็จำได้เพลงนี้เพลงอะไรแต่ถ้าเป็นเพลงของเขาอ่ะของเราก็รู้สึกหมายสำหรับเราเราต้องเอาเขามาเอามา
2: ตอนบรรเลงแรกๆนี่งงไหมคะในฐานะที่ครูก็บรรเลงอยู่ด้วยนี่งงไหม
1: ครับก็มันไม่งงอะไรเลยครับ
2: ดูตามโน้ตไป
1: ก็ดูโน้ตตามโน้ตไปตอนนี้เราเอาเล่นให้ง่ายหน่อยก็เลยกัน
2: ต้องฟังดนตรีไทยเขาเล่นด้วย
1: ครับ
2: มันจะต้องมีสอด
1: เราต้องให้ดนตรีไทยก็เป็นเมโลดี้ที่เด่นมาก
2: ค่ะ
1: แล้วพวกเราเองพวกของเราเองก็เป็นพวกแบ็คกราวด์พวกฮาร์โมนีสอดแทรกไป

0: นั่นคือเพลงอารมณ์หวังผลงานของคุณชะอุ่มปัจจพันธ์และครูเอื้อนะคะกับเพลงวอนเฉลยครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะสำหรับครูธนิตผลประเสริฐนะคะท่านแต่งเพลงสังคีตสัมพันธ์นี้หลายเพลงทีเดียวฟังจากการบอกเล่าของครูธนิตผลประเสริฐต่อเลยค่ะ
1: มีผมทำ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ครูเอื้อทำ
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นเราช่วยทำสองคนช่วยทำใหญ
2: ่
1: ตอนนั้น
2: มีเพลงอะไรบ้างคะที่ครูธนิตทำเอาไว้พอนึกออกไหมคะตอนนี
1: ้ก็ตอนนั้นก็เห็นจะมีเพลงม่านมงคลน่ะ
2: ม่านมงคลนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เนี่ยมีเพลงม่านมงคลมีอะไรพุ่มพวงดวงใจ
2: ภาย
1: เร
2: ือ
1: ก็รักฝันหวานเสียงเทียนเสียงรักใต้ต้นเทียนแหมเยอะฮะ
2: ความ
1: ต่างเยอะคือเพลงว่าบางคนนี่ฮิตมากนะฮะตอนสมัยนั้นนะฮะวินัยร้องโอ้ขายเป็นนักกีฬาเลยฮะวินัยก็ร้องมีชื่อเสียงมาก
3: ปีอะไรใช่ไหมที่นำ
1: ตอนนี้ผมมาปีมอน
2: ปีมอน
1: ฮะคือตอนตรงรับอะตอนรับ
2: ใช่ฮ
1: ะรับใช่ปีมอนรับมาบางคนมาจากมาบางคน
2: มา
1: จากมาบางคนสามชั้นนะฮะมาบางคน
2: ค่ะ

0: บาย
1: ที่จบไปนั่นคือเพลงม่านมงคลคุณวินัยขับร้องพุ่มพวงดวงใจคุณวินัยกับคุณชาวลีบันทึกเสียงและที่เพิ่งจบก็คือพายเรือพรอดรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะและทั้ง3เพลงนี้ครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นแบบสังคีตสัมพันธ์ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์เป็นผู้แต่งคำร้องนะคะซึ่งดิฉันได้สัมภาษณ์ครูธนิตผลประเสริฐเมื่อปี2528ค่ะและท่านก็ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะฟังเพลงที่เป็นผลงานทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐนำมาจากเพลงไทยมาปรุงแต่งให้เป็นการบรรเลงแบบสากลที่เราเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นี่แหละค่ะเพลงเพชรน้อยโดยคุณวินัยจุลบุษปะเสียงเทียนเสียงรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

เราฟังเพลงผลงานด้านทำนองซึ่งครูธนิตผลประเสริฐก็นำมาจากเพลงไทยและมาปรับปรุงตามแบบของการบรรเลงสังคีตสัมพันธ์จบไปอีก3เพลงแล้วนะคะคือเพชรน้อยเสียงเทียนเสียงรักและใต้แสงเทียนอีก2เพลงค่ะเดือนประดับใจและฝันหวานทั้ง2เพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับผมบุญมาศรีมาศครับกรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
1: กรมประมงเร่งพิจารณาท่าทีการเจรจาการค้าแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งและปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียอย่างรอบคอบพร้อมเตรียมเปิดเจรจาข้อตกลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้าน
6: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขการควบคุมการนำเข้ากุ้งและส่งออกปลากระพงขาวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าจากที่กรมประมงไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงขาวและกุ้งของทั้งสองฝ่ายในระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาและในการหารือเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาฝ่ายมาเลเซียได้เปิดประเด็นขอให้ฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของประเทศมาเลเซียหรือ MyGAP ทั้งหมดประมาณ60ฟาร์มสามารถส่งออกปลากระพงมาได้โดยไม่ต้องโดนกักที่ด่านเพื่อรอผลการตรวจสารตกค้างซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการตกลงแรกที่ทั้ง2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านฝ่ายไทยได้ตรวจสอบระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียซึ่งฝ่ายมาเลเซียได้ให้ตรวจบริษัทผู้ส่งออก1รายที่มีฟาร์มและโรงเพาะฟักเป็นของตนเองและได้รับรองจากสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ให้ตรวจในส่วนของโรงงานแปรรูปกรมประมงจึงจะให้นำเข้าเฉพาะกุ้งแช่แข็งเท่านั้นเพราะความเสี่ยงจากโรคกุ้งต่ำเนื่องจากระบบป้องกันโรคของมาเลเซียยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการโดยกรมประมงจะนัดเจรจาข้อกำหนดการนำเข้าส่งออกกับมาเลเซียในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้ากวาดล้างอาวุธปืนเพียง15วันจับกุมแล้ว 7,261 คดียึดอาวุธปืนได้กว่า 7,000 กระบอก
7: พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมที่ผ่านมารวมระยะเวลา15วันสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางได้กว่า 7,261 คดีและยึดอาวุธปืนได้ 7,872 กระบอกประกอบด้วยปืนมีทะเบียนปืนเถื่อนและอาวุธปืนสงครามได้เป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป 6,535 คดีและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนออนไลน์726คดีทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศพร้อมขอให้ประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรมสามารถแจ้งสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่าง17จังหวัดภาคเหนือฟื้นฟูชาวน่านหลังน้ำลดนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มโดยระดมทีมช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน17จังหวัดภาคเหนือรวมทั้งจิตอาสาภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนร่วมภารกิจตั้งศูนย์บริการที่วัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือทำมาหากินให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะยังคงระดมช่างฝีมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่26สิงหาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสุวิทย์โสมนัสนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงเลือดรักไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานคำร้องโดยพระราชธรรมนิเทศทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงเลือดรักไทยผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงต้นตระกูลไทยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงต้นตระกูลไทยจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะฟังเพลงเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต้นฉบับชื่อแดนฟ้าขาดเดือนค่ะคุณศรีนวลขับร้องไว้ผลงานของคุณบุญให้พ่วงพิพัฒน์ค่ะต่อมาเมื่อคุณฉลองสิมาเสถียรนำมาบันทึกใหม่ก็เพิ่มคำว่าเมื่อไปก็เป็นชื่อเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนต่อด้วยเมื่อยามแรกรักโดยคุณนงรักโรจนพันธ์ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินและเพลงที่3เมื่อใดจะกลับคืนคุณวรรลบวิชุกรแต่งเองร้องเองค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะเมื่อแดนฟ้าขาดเตือนเมื่อยามแรกรักและเมื่อใดจะกลับคืนต่อได้เพลงวิญญาณรักโดยคุณปรีชาบุญจเกียรติขับร้องผลงานของคุณสุรพลแสงเอกเพลงที่สองชื่อเดียวกันค่ะวิญญาณรักขับร้องโดยสุนทรียาณเวียงการและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์โดยสุนทรียาณเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สามวิญญาณในภาพถ่ายเพลงนี้เป็นผลงานของครูวิมลจงวิไลค่ะต้นฉบับขับร้องโดยคุณทิวาเด่นประภา

ต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตัดจินดาเพลงริมฝั่งตานีผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองริมแม่ปิงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งต่อด้วยริมสายธารโดยคุณเพ็ญศรีเพิ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงภูลาภอนามานแต่งคำร้องจากทำนองเพลงไทยเขมรปากท่อ

นั่นคือเพลงริมฝั่งตานีริมแม่ปิงและริมสายธารท่านผู้ฟังครับมีอยู่ชุดหนึ่งที่คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติและคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณ อยุธยาซึ่งมีน้ำเสียงและลีลาการขับร้องคล้ายๆกันมาร่วมกันขับร้องแบบประสานเสียงค่ะเราจะฟังกันในช่วงนี้เลยนะคะเพลงแรกลองรักผลงานของคุณชัยนาศีละวันเพลงที่2ทะเลไม่เคยหลับครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่ารำพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและปิดท้ายด้วยเพลงรักจากใจเพลงนี้คุณวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาติแต่งเองนะคะทั้ง3เพลงนี้เป็นการขับร้องประสานเสียงในชุด2จันทร์คืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

รองเลยประธรรมและพระอาเรียสองสาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังว่าในรายการประธรรมนำต่างจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกกว่าละหนึ่งรายการประธรรมนำต่างในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์คุณรัชนีขาวทองมาทำหน้าที่ตามสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันต่างไลฟ์สดแล้วก็ต่างวิทยุต่างไลฟ์สดก็คุณวรพรของนุ่นก็มาก่อนเพื่อนตามด้วยแม่สาวสะอาดแล้วก็ท่านอื่นๆอีกก็คงจะหลายๆท่านติดตามกันมาฟังกันมาเรื่อยๆนี่เป็นขาประจำที่ท่านทั้งหลายไม่ได้ขาดขาจรก็มีแต่ขาประจำทางวิทยุก็มากเพราะว่าพูดมาก็20กว่าปีแล้วคนพูดยังอยู่แต่คนฟังนั้นเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า50ท่านแล้วถ้า50ท่านนั้นยังอยู่ก็คงจะเต็มหมดเนี่ยมันไปตามเหตุปัจจัยตามการเวลาของอายุสังขารเราก็ว่าไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องตายต้องแตกต้องดับเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกสัตว์โลกนี่ตายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วและกำลังตายก็เท่าไหร่และจะตายต่อไปก็เท่าไรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยจักตายด้วยอ่ะอย่าคิดว่าเกิดแค่ชาตินี้ตายชาตินี้ความตายนั้นเป็นอเนกอนันต์สุดที่จะมาเปรียบเทียบให้จบสิ้นได้แต่พระเจ้าต้องเปรียบเทียบให้กว้างสำหรับคนที่ไม่ค่อยเชื่อความเกิดเท่าไรนักคนที่ขาดปัญญาคนที่เป็นพาลน่ะมันไม่เชื่อหรอกว่าตายเกิดตายเกิดนี่พระองค์จึงได้ตรัสในเรื่องของความตายของสัตว์โลกว่าความตายในกับหนึ่งเนี่ยเท่ากระดูกมากองท่านว่าใหญ่กว่าภูเขาเวบุละนะใหญ่กว่าภูเขาเวบุลละที่ภูเขาที่เราเห็นเนี่ยกระดูกของเราคนเดียวนะคือไม่ได้พูดถึงหลายคนเนี่ยแม่จีตุมาลีก็มาแล้วคนเดียวเท่านั้นแหละเอากระดูกมากองกันถ้ามีคนเอากระดูกมากองเนี่ยใหญ่กว่าภูเขานะคนเดียวเท่านั้นแหละกับเดียวอ่ะใหญ่กว่าภูเขาเวบุลละถึงอยู่รอบกรุงราชคฤห์อย่างเป็นงี้เป็นนี่นี่ไม่เชื่อพูดขู่หรือข่มให้ท่านเชื่อไม่ใช่นะแต่พระเจ้าแสดงไว้อย่างนี้อ่ะนี่การตายนี่ถ้าเอากระดูกมารวมกันแล้วนี่ใหญ่กว่าภูเขาเวบุละใหญ่กว่าภูเขาว่ามันถ้าเราควางอย่างนี้เราน่าสังเวชนะเกิดตายน่าสังเวชคนมีบุญก็ต้องเกิดตายอย่างนี้คนมีบาปก็ต้องเกิดตายอย่างนี้เราไม่ได้พูดถึงสัตว์ในใบภูมินี่เฉพาะมนุษย์นะเฉพาะมนุษย์ภูมิเดียวเท่านั้นแหละคนเดียวด้วยคนเดียวภูมิเดียวด้วยคนเดียวนะนี่คนเดียวกับหนึ่งเอากระดูกมารวมแล้วใหญ่กว่าภูเขานะกระดูกทุกอย่างในชิ้นส่วนของร่างกายเนี่ยจะเป็นกระดูกขากระดูกเท้ากระดูกมือกระดูกศีรษะกระดูกทั้งหมดกระดูกทั้งหมดใหญ่กว่าภูเขาที่พระองค์ทรงแสดงอย่างนี้ให้เราเบื่อหน่ายในความเกิดโอ้ต่อไปนี้เราจะต้องเกิดมากให้เราเกิดปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นนะแล้วก็เกิดไม่ใช่ว่ามีแต่กระดูกโตเท่าภูเขาอย่างเดียวแม่น้ำตาที่เราร้องไห้ร้องไห้เพราะพ่อตายร้องไห้เพราะแม่ตาย
ร้องไห้เพราะพี่ตายน้องตายร้องไห้เพราะลูกตายหลานตายร้องไห้เพราะสามีภรรยาตายมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่นะน้ำตาของเราคนเดียวนะมากกว่าในน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แต่ใครเล่าว่าที่จะเชื่อเต็มร้อยอ่ะต้องผู้มีบทอันเห็นแล้วเท่านั้นน่ะจึงจะเชื่อถ้าผู้ปฏิชนคนกิเลสนะปัญญาหยาบมันไม่เชื่อคิดว่าออกตายแล้วชาตินี้ก็จบแล้วสูญแล้วถ้าคิดอย่างนั้นมันคิดสวนทางกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพอตายแล้วสูญถ้าตายแล้วสูญเราคงไม่ต้องทำบุญกันแหละไม่ต้องให้ทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องทำบุญบริจาคเสียสละเพราะทำไปทำไมเพราะตายแล้วสูญไม่ได้อะไรทำไปทำไมแต่มันไม่สูญเนี่ยมันไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอีกสลับสับเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ซ้ำๆซากๆไม่มีวันจบสิ้นนะนี่พระเจ้าจึงได้แสดงให้เราได้เบื่อหน่ายในการเกิดเบื่อหน่ายในความเกิดแก่เจ็บตายอ่ะถ้าไม่เกิดแล้วต้องแก่แน่ต้องเจ็บแน่ต้องตายแน่ไม่มากก็น้อยแต่ต้องเป็นไปตามความเกิดนั่นแหละพระเจ้าจึงแสดงในนครสูตรฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาก็ควรจะสำนึกในข้อนี้ให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรางมงายแต่สอนให้เรามีปัญญาเพื่อจะนำตนให้พ้นจากกองทุกข์เพื่อมารู้ความจริงอะรู้ความจริงว่าโอ้เรานี่เกิดมาต่อไปอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่รู้และที่ล่วงมาแล้วเท่าไรกี่ล้านกี่กับกี่อตรงไหนไม่รู้อะยังไม่รู้เลยไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะจบที่ไหนชาติใดจะเป็นชาติสุดท้ายของเราไม่รู้อ่ะมาไม่รู้แล้วต้องทำอะไรต้องมารู้อ่ะต้องมารู้นี่จะเนี่ยยามย่ำรุ่งมารับฟังธรรมะนี่ต้องมารู้อย่างเดียวนะไม่มีหนทางอื่นนะเพราะตัวรู้เนี่ยเป็นตัววิชาถ้าตัวไม่รู้เป็นตัวอวิชชาเพราะนั้นเราต้องรู้ทำบุญต้องมีปัญญาตามพระเจ้าสอนให้มีปัญญามีปัญญาในการกระทำถ้าเรามีปัญญาได้บุญมากมากอะแม้ว่าเราจะไม่ได้ปรารถนาพระนิพพานก็จริงไงแต่ผลบุญที่เราทำแล้วต้องให้ผลแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยบุญกุศลเนี่ยมันมีมานานแล้วอะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีก่อนพระเจ้าอุบัติมาเกิดขึ้นอะแต่ว่าบุญพิเศษบุญวิเศษที่จะนำตอนให้พ้นจากทุกข์นั้นยังไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครแนะนำแต่เมื่อพระเจ้ามาแนะนำแล้วเราก็รีบควังรีบปฏิบัติอย่าได้ประมาทอาศัยบุญนี่แหละอาศัยบุญที่เราทำเนี่ยก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันเพราะว่าบุญบารมีเนี่ยต้องสร้างทุกคนเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธศของเราเนี่ยโอ้สร้างมาตั้งสี่อาตรงเคยแสนกับตายเกิดไม่รู้กี่ล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านชาตินะกว่าจะได้จบชาติสุดท้ายก็ต้องโหเหน็ดเหนื่อยมามากอ่ะเพราะนั้นชีวิตเราที่ไม่ใช่แค่นี้นะโยมไม่ใช่แค่นี้จะต้องเดินทางต่อไปและจะสิ้นสุดปลายทางเมื่อไรเราก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เป็นบัณฑิตบัณฑิตคือใครพระอานนท์ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าที่เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตนั้นน่ะที่เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตนั้นน่ะเพราะเหตุเท่าไหร่ในพระอานนท์ได้ทูลถามอย่างนี้อ่ะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าบัณฑิตด้วยเหตุเท่าไหร่หนอแลพระองค์จึงได้ตรัสว่าจึงควรเรียกว่าภิกษุเป็นบัณฑิตหรือโยมเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตคืออะไรคือมีปัญญาพิจารณาให้เราต้องมีปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็
พ้นทุกข์ไม่ได้ตาลันตะว่าที่เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอเลยจึงเรียกว่าบัณฑิตผู้มีปัญญานี่คือตามพระบาลีเนี่ยตามพระบาลีเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไรอะพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนอานนท์เพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดเพราะภิกษุเป็นผู้ฉลาดนะหรือภิกษุณีอุบาสกบาริกาเป็นผู้ฉลาดฉลาดในอะไรฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในผัสสะฉลาดในผัสสะด้วยฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดทั้งหมดเลยและฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะดูก่อนอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลจึงควรเรียกได้ว่าภิกษุเป็นบัณฑิตมีปัญญาพิจารณาในอย่างนี้นะเพราะคำว่าบัณฑิตนี่ไม่ใช่ธรรมดาแปลว่าฉลาดบัณฑิตแปลว่าฉลาดฉลาดในอะไรอ่ะฉลาดในอะไรตโยโขอานันทภิกขุธาตุกุตรโรโหติฉลาดในธาตุฉลาดในธาตุอายตนะกุตรโรโหติฉลาดในอายตนะปฏิจจสมุปปาทะกุตรโรโหติฉลาดในปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจบาทท่านกล่าวว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่เกิดสิ่งนี้คืออะไรก็ได้พูดในนครสูตรสิ่งนี้คือชาติความเกิดสิ่งนี้คือชาติความเกิดนะเพราะอะไรจึงมีชาติเพราะมันมีสิ่งนี้นี่อย่างนี้พูดเพราะมีชาติเพราะมันมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็คือมีอะไรมีสิ่งนี้ก็คือมีสังขารมีอวิชชาสิ่งนี้คืออวิชชาเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนที่เรามีมันไม่มีเมื่อก่อนนี่จังหวัดชุมพรมันไม่มีอ่ะมันมีชุมพรเป็นป่าเป็นดงแต่เมื่อก่อนป่าดงมันก็ไม่มีอ่ะมันมีอะไรมีแต่พื้นแผ่นดินและพื้นแผ่นดินมันก็ไม่มีอ่ะมีน้ำมีทะเลพอโลกนี้ทำลายแล้วจะเป็นน้ำทั้งหมดเลยโลกนี้เป็นน้ำนะเพราะนั้นพอน้ำแห้งอ่ะเหมือนกับมันกวนน้ำแห้งอ่ะเหมือนเราใส่น้ำกะทิหรือใส่แป้งลงไปเป็นน้ำอ่ะพอกวนมันแห้งอ่ะก็เป็นแป้งกวนเป็นการาเมลเป็นทุเรียนกวนไอ้ทุเรียนกวนมันยังมีเนื้อแต่ว่าไอ้พวกแป้งกวนเนี่ยมันต้องใช้กะทิแต่ต้องกวนอ่ะพอกวนมันแห้งอ่ะพอแห้งแล้วมันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแผ่นขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนโลกนี้มีแต่น้ำอ่ะไม่มีแผ่นดินไม่มีแผ่นดินมันมีนะแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างของแผ่นดินนะมันมีอ่ะแต่ว่าก่อนจะมีแผ่นดินต้องมีน้ำก่อนมันเป็นน้ำหมดแหละน้ำทั้งหมดนะแม้เดี๋ยวนี้ก็ถามว่าแผ่นดินกับน้ำอันไหนมากกว่าน้ำมากกว่านะน้ำนี่มากกว่าแต่ว่าสัตว์น้ำกับสัตว์บกอันไหนมากกว่าไอ้สัตว์น้ำมันมากกว่าเพราะน้ำมันมากอ่ะเราขึ้นเครื่องบินนะมองดูข้างล่างเนี่ยพอเราดูเป็นเกาะนอกนั้นเป็นทะเลทั้งหมดเนี่ยมีน้ำล้อมรอบอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสในปฏิจจสมุปบาทว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีทุกอย่างมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลเพราะนั้นพระเจ้าจึงสอนให้มารู้จักเหตุแล้วก็ให้รู้จักผลเหตุคืออะไรอ่ะเหตุคืออะไรเหตุก็คื
อวิชชาไม่รู้ว่านี่เป็นเหตุนะหรือเหตุที่เกิดทุกข์ก็คือกิเลสเป็นเหตุที่เกิดทุกข์โลภะตัณหาเป็นต้นนะดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้อย่างนี้ว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะนั้นเราอย่าคิดว่ามันเกิดมาลอยๆนะมันมีเหตุทั้งนั้นเนี่ยเหตุได้เกิดเหตุมีสองอย่างหนึ่งเหตุได้เกิดสองเหตุได้ดับผลก็มีสองอย่างคือหนึ่งผลที่เกิดมาจากเหตุแล้วก็ผลที่ดับมันมีสองอย่างท่าเจ้ากันเนี่ยเหตุผลน่ะมีเหตุผลเหตุได้เกิดอะไรก็เกิดชาตินะชาติมันมีเหตุถ้าไม่มีเหตุไม่มีชาติชาติเกิดเพราะอะไรเพราะภพเพราะพบมาก็ได้พูดไปแล้วว่าชาติเกิดเพราะพบมาชาตินี่เป็นผลของพบแล้วก็พบนี่เป็นเหตุที่เกิดชาติแล้วก็พบก็เป็นผลอีกแหละพบก็เป็นผลของเหตุก็คืออะไรอวิชชาปัจจยาอวิชชาเป็นเหตุนะอวิชชาเป็นเหตุจึงมีผลคือพบมาถ้าไม่มีอวิชชาพบก็ไม่มีพบดับเพราะอวิชชาเป็นเพราะโมหะเพราะโมหะเป็นหลงพอหลงแล้วเกิดพอเกิดแล้วมันเป็นไงเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้เมื่อใดจะสิ้นสุดล่ะถ้าพระพุทธเจ้าไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลกเราได้ตายไม่จักสิ้นสุดนะไอ้นี่ขนาดพระเจ้าวัดมาเกิดขึ้นแล้วอยากตายไม่สิ้นสุดเลยเรากำหนดว่าสิ้นสุดความเกิดเมื่อไรเรายังไม่รู้เนี่ยสิ้นสุดความแก่เมื่อไรสิ้นสุดความตายเรายังไม่รู้เลยมันพิสูจน์อ่ะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้สร้างบารมีที่เหนือกว่าบุญให้สร้างบารมีนะให้สร้างบารมีที่เหนือกว่าบุญนะให้สร้างบารมีเพื่อไปนิพพานน่ะไม่ใช่พระเจ้าสอนให้ไปมาเป็นมนุษย์ร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติไม่ได้สอนให้ไปสวรรค์นะแต่ว่าถ้าทำแล้วมันต้องไปด้วยอำนาจแห่งกุศลมันต้องไปแน่แต่เราไม่ได้มุ่งหวังว่าเราทำบุญเพื่อต้องการมนุษย์สมบัติต้องการสวรรค์สมบัติแต่ทำบุญเพื่อต้องการนิพพานสมบัติคือสมบัติที่ไม่ตายอ่ะนิพพานเป็นอมตะเป็นอมตะสมบัติที่ไม่ตายจึงได้ตรัสไว้ในนครโคตรูดว่าเมื่อมีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีนั่นแหละแต่ถ้ามีมันต้องมีนี่ธรรมะมันเป็นธรรมะเรื่องของบัณฑิตเขามีปัญญาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรน้อแลมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเมื่ออะไรมันมีชราและมรณะจึงมีอยู่จะแก่ไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งเมื่ออะไรมีอยู่ชราและมรณะจึงมีคิดไปคิดมาก็ได้รู้ว่าอ๋อเพราะชาติมีอยู่เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะนี่อย่างนี้เพราะชาติเป็นปัจจัยยังมีชรามรณะเพราะนั้นเราก็ต้องมีชาติต่อไปพระพุทธเจ้านั้นชาติไม่มีแล้วดับแล้วนะหมดชาติแล้วชาติก็คืออะไรก็คือรูปนามขันธ์รูปนามขันธ์นี่เป็นชาตินะเกิดมาแล้วอะไรเกิดก็รูปนามขันธ์เกิดอะไรแก่รูปนามขันธ์5แก่อะไรเจ็บรูปนามขันธ์5เจ็บอะไรตายรูปนามขันธ์5ตายไม่ใช่เราอ่ะเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5เพราะนั้นพระเจ้าให้สอนทำอย่างไรเรารู้แล้วว่าขันธ์เป็นทุกข์แล้วสอนให้ทำอย่างไรอ่ะสอนให้กำหนดรู้ไม่มีทางอื่นนะเพราะนั้นเราทำบุญก็ได้แต่ต้องมากำหนดรู้ขันธ์บ้างอ่ะมาก่อนนอนรู้ทุกข์เสียบ้างอ่ะมันจะได้พ้นทุกข์พระเจ้าเนี่ยมุ่งหวังให้เราพ้นทุกข์มุ่งหวังให้
มุ่งหวังหรือสัตว์ของสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ถ้าว่าทำบุญอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ไม่มีผู้นำออกผลบุญที่ทำมันหมดไหมมันหมดนะมันหมดทำแล้วตายแล้วก็พอหมดผลบุญก็ต้องมาทำใหม่อีกทำแล้วทำอีกอยู่นั้นหาจุดจบของการกระทำไม่ได้หาจุดจบของผลไม่ได้อะเมื่อทำเหตุผลก็ปรากฏนะมันไม่จะขึ้นพระพุทธเจ้าจึงต้องอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกต้องการให้เราพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายทุกทีเมื่อไรจะพ้นนะเมื่อไรมารู้ความจริงก็พ้นแน่จึงได้กล่าวว่าดูก่อนอานนท์ดูก่อนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้อย่างนี้ว่าเมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเหตุก็ท่านปาฐาธรรมที่พระตรวจงานศพเราควังและใช้ปัญญาหรือเปล่ามันก็ไม่มีปัญญานะถ้าควังไปควังไปเพราะไม่มีคนแปลให้ควังพระบอกว่าเหตุปัจจโยอย่างเนี้ยเหตุปัจจโยเหตุหกเหตุปัจจโยเหตุก็หนึ่งกุศลเหตุก็มีสามอกุศลเหตุมีสามแต่เราไม่รู้ว่าควางไปอย่างนั้นควางไปตามพระสวดได้บุญเนี่ยได้บุญแต่บุญที่ไม่ใช่บัณฑิตเขาจัดเจริญเป็นบุญบุญมืดอะเป็นบุญบุญเหตุปัจจโยเหตุปัจจัยอะเหตุหกก็หนึ่งกุศลเหตุมีสามกุศลเหตุนะกุศลธรรมะแหละกุศลเหตุมีสามอ่ะก็คืออะไรอะโลภะไม่โลภอะโทสะไม่โกรธอะโมหะไม่หลงถ้าเราโลภแล้วก็มันให้ทานไม่ได้แต่เพราะเราไม่โลภอ่ะเนี่ยเราไม่โลภที่เราให้ทานได้นี่ก็จะเป็นกุศลเหตุนะเราไม่โกรธเรามีเมตตาความรักไม่พยาบาทเบียดเบียนใครอ่ะแล้วเราไม่หลงเพราะเรามีปัญญาคนหลงไม่ฟังธรรมะโยมคนหลงนี่จะไม่ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจในเรื่องของบัณฑิตนะเพราะนั้นเราได้โชคดีไม่หลงนะเนี่ยฟังธรรมะทุกเช้าเนี่ยถ้าคนหลงเขาไม่ฟังอ่ะเขาว่าไม่มีประโยชน์ควังเอาไปควังเรื่องอื่นดีกว่ายิ่งควังยิ่งหลงอ่ะยิ่งควังเรื่องนอกอ่ะยิ่งควังยิ่งหลงแต่ถ้ายิ่งควังยิ่งฉลาดเนี่ยเขาเรียกควังอย่างบัณฑิตเนี่ยควังธรรมะนะยิ่งควังยิ่งฉลาดนะไม่จะยิ่งควังยิ่งหลงอ่ะไม่จะยิ่งควังยิ่งโง่อ่ะยิ่งควังยิ่งฉลาดเพราะนั้นต้องควังฉลาดในอะไรก็ฉลาดในเหตุผลนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในเหตุและผลฉลาดว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชรามรณะจึงมีเพราะมันมีจึงมีแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะไม่มีเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจะมีมาจากไหนอ่ะนี่เราต้องเป็นบัณฑิตนะเพราะบัณฑิตนี่เหตุได้เป็นบัณฑิตนี่สี่อย่างอ่ะหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในธาตุฉลาดในธาตุนะธาตุทั้งหมดนั่นแหละธาตุที่แปดธาตุหกหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในธาตุนะธาตุกุตระโลมฉลาดในอายตนะฉลาดในอายนากุตโลฉลาดในทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจฉลาดในปฏิจจสมุปบาทเหตุได้เกิดฉลาดในฐานะและอฐานะถ้ามีความฉลาดทั้งสี่อย่างนี้เรียกว่าบัณฑิตผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพระบาลีที่อาตมานำมาพูดเนี่ยเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธต้องเป็นคนฉลาดเราไม่เคยหลอกก็ได้ง่ายๆนะถ้าคนไม่ฉลาดนี่คนเขาหลอกไปไหนหลอกไปเข้าป่าหลอกไปให้เข้าป่าแล้วก็ถูกทุบตีเจ็บ
ทรมานและถูกฆ่าเอ๊ะตั้งแต่จากนี้ถูกหลอกเข้าป่าเข้าป่าเนี่ยป่าคือกามคุณทั้งห้าถูกหลอกเราทุกคนถูกหลอกนะแต่เราอย่างนี้แล้วอย่าให้เขาหลอกอย่าให้มารมันหลอกแต่ให้อย่าให้มารมันหลอกคนที่จะแม่มารหลอกก็คือแม่กิเลสมันหลอกก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มารหลอกไม่ได้แล้วเพราะพระองค์ทรงพ้นจากมารแล้วพ้นจากอะไรพ้นจากกิเลสมารพ้นจากขันธมารพ้นจากอภิสังขารมารพ้นจากเทวปุตตมารพ้นจากมัจจุมารไม่มีแล้วกิเลสมารก็ไม่มีแล้วโลกกฎหลงไม่มีแล้วพ้นจากมารแล้วไอ้เราอยู่กับมารอยู่วะพ้นจากมารแล้วแล้วก็พ้นจากจากขันธมารก็พ้นแล้วพระเจ้าพ้นแล้วนะแต่เราไม่พ้นนะมันต้องรับใช้มารอยู่แหละเป็นทาสของมารทุกวันตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรให้มารเนี่ยต้องล้างหน้าแปรงฟันชำระร่างกายให้มารนั่นเนี่ยตื่นขึ้นมาเคยไม่ล้างหน้าบ้างต้องเป็นทาสตลอดชีวิตเนี่ยเป็นทาสอยู่กี่ปีเป็นทาสของมารกี่ปีเป็นทาสของขันน่ะเป็นทาสของรูปขันเป็นทาสของร่างกายเท่าไหร่เป็นทาสของกายกี่ปีมีอายุเท่าไหร่มันก็เป็นทาสเท่านั้นแหละอายุ10ปีก็เป็นทาส10ปีอายุ20ปีก็เป็นทาส20ปีอายุ50ปีก็เป็นทาส50ปีอายุ100ปีก็เป็นทาสทั้ง100ปีเป็นทาสตอนเองยังไม่พอปล่อยให้คนอื่นปล่อยเป็นทาสไปด้วยอายุมากก็ไม่ได้มากก็ทำให้คนอื่นลำบากด้วยตนเองก็ลำบากคนอื่นก็ลำบากด้วยพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่ให้คนพ้นจากความเป็นทาสนะธาตุกิเลสธาตุกรรมธาตุวิบากถ้าพูดสั้นๆน่ะธาตุกิเลสธาตุกรรมธาตุวิบากไอ้ธาตุวิบากก็ธาตุขันธ์5นี่ขันธ์5เป็นธาตุนะเป็นวิบากขันธ์น่ะเป็นวิบากเมื่อมีวิบากแล้วต้องบำรุงต้องรักษารูปนามขันธ์ให้อยู่ได้อ่ะรักษาก็ได้แต่รักษาเพื่ออะไรเพื่อสร้างบุญบารมีอาบน้ำให้ขันธ์ชำระหาเครื่องนุ่งห่มให้มันหาอาหารให้มันหาทุกวันเนี่ยหาอาหารให้มันเนี่ยหาเครื่องนุ่งห่มให้หาบ้านที่อยู่อาศัยให้หายาบำบัดโรคภัยให้ไข้เจ็บให้เพราะขันเนี่ยเป็นโรคนะมีรูรั่วขันน่ะมีรูรั่วมันต้องคอยอุดด้วยโบราณว่ายาเรือเนี่ยยาเรือก็คืออุดรูรั่วเรือมันรั่วพออยู่นานๆมันรั่วต้องอุดมันถ้าใหม่ๆมันอาจจะยังไม่รั่วเพราะว่าพอใช้นานๆลองเรือลองในน้ำนานๆมันก็รั่วถูกอะไรมันกินไม่ตัวอะไรก็ไม่รู้กินเรือนะนั่นไม่มันมีภัยทั้งนั้นแหละเกิดมามีขันก็เป็นทุกข์เพราะขันมีรูปก็เป็นทุกข์เพราะรูปมีเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะเวทนามีสัญญาก็เป็นทุกข์เพราะสัญญามีสังขารก็เป็นทุกข์เพราะสังขารมีวิญญาณก็เป็นทุกข์เพราะวิญญาณฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้มีความตรัสรู้อย่าเลยไปอย่าเลยตัวนี้ไปเนี่ยขันเกิดมาจากไหนก็เกิดจากกิเลสนะขันเกิดจากความโลภขันเกิดจากความโกรธขันเกิดจากความหลงไอ้ขันเกิดจากความโลภถ้าโลภทำบุญก็ไม่เป็นไรถ้าโลภแล้วรู้จักให้ทานรู้จักทำบุญเสียสละบริจาคก็เป็นผู้เกิดมามีขันธ์ที่มีสมบัติมีขันธ์ที่มีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีที่อยู่อาศัยมีอะไรต่ออะไรสมบัติหลายอย่างแต่ถ้าโลภแล้วทำบาปทุจริตทางกายวาจาอาชีพพอตายไปก็ได้ขันธ์ที่ไม่ดีเป็นขันธ์ของสัตว์นรกไงแล้วเป็นทุกข์ขนาดไหนเราก็ไม่รู้เพราะยังไม่ได้ไปหรือไปมาแล้วมันลืมแล้วมันไม่รู้กี่ภพชาตินะภพชาติปิดบังขันที่เป็นสัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราอยู่ในมนุษย์โลกดีแต่ดีสำหรับคนทำบุญแต่คนทำบาปถึงเกิดเป็นมนุษย์มันก็ไม่ดีไม่ดี
นี่เราพ้นจากอบายมาแล้วพ้นจากสัตว์ความเป็นสัตว์นรกพ้นจากความเป็นเปรตอรูกายพ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยิ่งได้พบพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมะเนี่ยนี่ในนรกมันไม่มีพระไปเทศให้ฟังโยมไม่มีพวกแมงเปรตอรูกายก็ไม่มีบางครั้งพระก็ท่านไปนั่นแหละแต่ว่าพอปล่อยแล้วก็เปรตก็เห็นพระก็ยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ก็สั่งหรือคนที่ผ่านพบปล่อยสั่งว่าข้าพเจ้าทำกรรมอย่างนี้ให้ไปบอกด้วยบอกลูกบอกหลานว่าอย่าทำบาปเหมือนข้าพเจ้าอย่างนี้เขาสั่งนะเขาสั่งแต่ว่าโอกาสที่จะพบพระนี่มีน้อยเหมือนมนุษย์บางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าพบพระทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไปพบพระทุกคนเนี่ยบางทีเกิดมาพบพระแต่ไม่รู้จักพระไม่รู้จักเคารพพระไม่รู้จักทำบุญกับพระมีเหมือนกันเนี่ยเห็นพระเดินผ่านต้นปล่อยไม่คิดจะทำบุญกับพระไม่คิดจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่จักจบสิ้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนี่สิ่งนี้คืออะไรเมื่ออวิชชามีอยู่สังขารย่อมมีเมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณย่อมมีมันมีเพราะมีถ้ากิเลสไม่มีมันก็ไม่มีถ้าโลภโกรธหลงไม่มีชาติความเกิดมันก็ไม่มีพระเจ้าไม่มีแล้วเพราะโลภโกรธหลงไม่มีไม่มีขันธ์แล้วไม่มีรูปนามขันธ์หน้าแล้วพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วฉะนั้นเราต้องเดินตามพระพุทธเจ้าให้มากเดินตามมารก็ได้แต่อย่าตามใจให้มากรู้จักหน้าตาของมารเราก็จะได้พ้นจากมารได้รู้จักขันธมารรู้จักกิเลสมารรู้จักอภิสังขารมารรู้จักเทวปุตตมารรู้จักมัจจุบาลเราก็สามารถจะพ้นจากมารได้ถ้าปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเจ้าแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วต้องจากท่านผู้ฟังเป็นเดือนเวลาเพียงเท่านี้คอยรับฟังครั้งต่อไปได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้รับฟังในวันพรุ่งนี้แล้วก็เช้านี้หกนาฬิกาก็ฟังจากอาจารย์มาประหัตถาในเรื่องของสิงคาระกะมานพไหว้ทิศไม่จบไปยังวันนี้ต้องจากท่านผู้ฟังดูแลเป็นเจ้านี้ขอความสุขสวัสดีว่าเป็นภูมิเป็นบัณฑิตมีปัญญาจงบังเกิดในแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างความเข้าใจนายจ้างและลูกจ้างกรณีขยายความคุ้มครองมาตรา33แก่ลูกจ้าง3กลุ่มคาดปีแรกจะมีผู้เข้าระบบกว่า 300,000 คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการเหลือลูกจ้างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา33ไปยังกลุ่มลูกจ้างที่เคยได้รับการยกเว้นว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้แรงงานมีหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นสำหรับลูกจ้าง3กลุ่มที่จะเข้าสู่ความคุ้มครองได้แก่ลูกจ้างในกิจการเพาะปลูกป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาเช่นแม่บ้านคนสวนและคนขับรถและลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบการค้าแผงลอยโดยคาดว่าในปีแรกจะมีผู้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไม่น้อยกว่า 300,000 คนและจะทยอยเพิ่มขึ้นเนื่องจากยังมีแรงงานอีกมากที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวพร้อมย้ำว่าจะพยายามทำให้แรงงานทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากที่สุดเพราะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยตกงานหรือประสบปัญหาในชีวิตอย่างน้อยจะมีกลไกประกันสังคมเป็นตาข่ายรองรับโดยหลังจากนี้จะเร่งสร้างกลไกประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างรับทราบและเตรียมความพร้อมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเฝ้าระวังบุตรหลานอย่าให้ลองบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะที่มีการผสมสารเสพติดในน้ำยาย้ำอันตรายรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตเฉียบพลัน
10: นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าก รณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีการนำเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารในยาบ้าและเอโทมิเดตซึ่งเป็นสารที่ใช้เป็นยาสลบในทางการแพทย์มาผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นการสูดสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดอันตรายรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้เนื่องจากเอโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและการทำงานของสมองอาจทำให้หมดสติขณะที่เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทและการทำงานของหัวใจอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงขอให้ผู้ปกครองและครูร่วมกันเฝ้าระวังและพูดคุยกับเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่นอกจากจะมีนิโคตินและสารเคมีที่เป็นอันตรายแล้วยังอาจมีการลักลอบผสมสารอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพยิ่งขึ้นหากพบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600นฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้กองทัพเรือจะมีการซ้อมย่อยครั้งที่3บนแม่น้ำเจ้าพระยาฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569โดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเราพบกันวันนี้กับข่าวยำเช้าวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ตอนรับทุกท่านทุกที่เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าข่าวของคุณนะคะทุกช่องทางที่ติดตามสะดวกช่องทางไหนติดตามได้นะคะทางวิทยุทางหอกระจายข่าวนะคะหรือว่าทางออนไลน์รวมทั้ง Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทีมงานนิวมีเดียน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาไลฟ์กันแล้วนะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เหมือนหลายๆท่านพร้อมกับแชร์ด้วยนะคะวันนี้น้องโจสุวิศโสมนัสพี่สายชนนิสังช่างเทคนิคค่ะนะคะต้อนรับทุกท่านมีทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามข่าวสารกันวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเป็นฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึง2กันยายน2569นะคะซึ่งกรมอุตุในประกาศนี้ระบุนะคะว่าไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมซ้ำซากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะได้ในระยะสั้นได้นะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็ประมาณสักตึกชั้นที่2นะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็พี่น้องชาวเรือนะคะทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับต่อไปนะคะจะประกาศตอน 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนจับตามองก็คือเรื่องของพรก.เงินกู
0: ้ค่ะ
1: นะคะที่มีเข้าที่ประชุมผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรก็คือเข้าที่ประชุมส.ส.กันเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันสำหรับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานค่ะได้แก่การจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรนะคะพระเมนค่ะเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชพระยานมาตรและเครื่องประกอบค่ะในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับภาคประชาชนมีการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานและการจัดแสดงมหรสพสมโภชเรื่องของการจัดนิทรรศการและการจัดเตรียมเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพร้อมที่จะเน้นย้ำค่ะให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติสูงสุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมากอนุมัติพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ค่ะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ285เสียงไม่เห็นชอบ141เสียงงดออกเสียง52เสียงนะคะจากผู้ลงมติทั้งหมด478เสียงท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็อภิปรายสรุปก่อนสภาลงมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินนะคะก็ย้ำว่าจะติดตามการใช้เงินใกล้อย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลแล้วก็ขอบคุณส.ส.ที่ให้คำแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆแล้วก็ปิดท้ายขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสมาทำหน้าที่นายกรับใช้ประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งก่อนนั้นในห้วงของการอภิปรายก็ทางด้านของส.ส.ประธานสภาก็ให้เวลาในการที่จะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้นะคะ400ล้านบาทเนี่ยนะ 12-13 ชั่วโมงโดยในเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านชี้แจงนะคะว่าเรื่องของการออกพ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงค่ะย้ำว่าทุกฝ่ายต้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยขอใช้โอกาสนี้ขอชี้แจงข้อสงสัยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันใช้โอกาสนี้พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศไทยค่ะโดยหลักๆนะคะสำหรับเป้าหมายของพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านย้ำนะครับว่าตั้งอยู่บน3หลักคิดสำคัญก็คือ 1. ประคองประชาชนและเศรษฐกิจในปัจจุบัน 2. ค่ะการใช้จังหวะนี้เร่งกระตุกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่พลังงานสะอาดอย่างรวดเร็วโดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐและซื้อขายไฟฟ้าได้โดยตรง 3. คือการดึงดูดการลงทุนพลังงานสะอาดจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์นั้นตกถึงคนไทยโดยตรงอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมติดโซลาร์เซลล์ค่ะให้ประชาชนแปลสภาพเป็นผู้ผลิตและขายไฟคืนได้ด้วยนะคะก็คือสรุปแล้วที่ประชุมเมื่อคืนนี้อย่างที่พี่น้อยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะคะก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: มีการประชุมด้านพลังงานเศรษฐกิจการเงินการคลังเยอะนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายส่วนที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนแล้วก็น่าจะเป็นผลที่ต่อเนื่องด้วยนะคะในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะมีมติเอกฉันท์ยังคงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่แหละค่ะแต่ว่าอัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายดอนนาควันทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ค่ะแถลงผลการประชุมว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีนะคะร้อยละ1% ต่อปีนี่แหละนะคะเศรษฐกิจไทยได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์แต่อัตราการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมค่ะแม้ว่ายังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจนถึงต้นปีหน้าส่วนด้านสินเชื่อรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าสินเชื่อ SME ยังคงหดตัวค่ะโดยต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางด้วยคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย นโยบายในการประชุมครั้งนี้แต่ว่านะคะในที่ประชุมก็บอกว่าจะต้องติดตามพัฒนาการในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางด้วยและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องของทางกระทรวงการคลังก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะเรื่องของการที่จะลงทะเบียนสำหรับบัตรเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งปี2569นะคะเร่งที่จะให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเร่งยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมนี้ก่อนที่จะเริ่มใช้ก็คือ1ตุลาคม2569โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านในฐานะของโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569 2019ท่านบอกนะครับว่าคือล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วก็คือ2,500,000 รายคิดเป็น80%นะคะแต่ท่านบอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยก็คือในกลุ่มนี้อีก9,000,000 กว่ารายซึ่งปัจจุบันเรื่องของการยืนยันทบทวนสิทธิ์ก็มีการยืนยันทบทวนสิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยจากตัวเลข9,000,000 กว่ารายนะที่ไม่ผ่านคุณสมบัติมีการเข้ามายื่นทบทวนเสร็จแล้ว4,000,000 กว่ารายด้วยกันนะคะซึ่งเหลืออีกประมาณ5,000,000 กว่ารายก็คือยังไม่มีมายื่นขอทบทวนสิทธิ์กันซึ่งกระทรวงการคลังตรงนี้นะคะก็ขอย้ำว่าผู้ที่ประสงค์จะรักษาสิทธิ์เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยแล้วก็เร่งดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะผ่านสาขาของ5สถาบันการเงินของรัฐก็คือจะมีกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามนะคะโดยหากจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานของเจ้าของข้อมูลหรือว่าประสานงานกับ One Stop Service OSS ในระดับอำเภอได้ภายในวันที่ก็คือ20 กันยายน 2569นะคะก็คือจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์เนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือ30 กันยายน 2569ซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยืนยันตัวตนไปที่เรียบร้อยก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็คือ1 ตุลาคม 2569ค่ะ
0: หนึ่งนาฬิกา20 นาทีนะคะที่น่านยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะทั้งหลายภาคส่วนเนี่ยร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือนข้าวของเครื่องใช้สำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะขณะที่ทางภาครัฐเองนะคะพี่น้องประชาชนอย่างบ้านปรางอำเภอปัวชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ยังมีบางจุดที่ยังคงต้องใช้ภารกิจKA32 ของปภ.ลำเลียงเครื่องปั่นไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยอากาศยานปภ.ส่งเข้าถึงพื้นที่สูงที่มันตัดขาดนะคะส่งไปจำนวน5 เครื่อง 5 จุดที่ห้วยปุด2กับผาเวียง3ตำบลภูคาอำเภอปัวขณะที่ทางด้านบ้านร้องอำเภอปัวก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำรดนะคะระดับมันลดลงเยอะนะคะก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องนะคะทางด้านท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.ก็เดินหน้าเร่งรัดการฟื้นฟูพื้นที่จังหวัดน่านนะคะท่านไปทั้งที่บ้านร้องด้วยนะคะเมื่อวานนี้บ้านฝายพร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์ฟิกอิสเซ็นเตอร์นะคะซึ่งมีการเร่งเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านนะคะท่านรองนายกยศชนันท์ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ฟื้นฟูจังหวัดน่านค่ะที่หมู่บ้านฝายอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูในพื้นที่ปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยเขาทำไป 80% ละอีกแค่20%เท่านั้นก็จะเข้าที่แล้วนะคะสภาพบ้านเรือนของประชาชนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติอีกแค่ 20% โอกาสนี้นะคะท่านก็เดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆมีการพูดคุยกับแกนนำชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่นะคะรวมถึงแนวทางการฟื้นฟูรวมถึงในส่วนของการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อป้องกันผลกระทบด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของท่านก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านร้องตำบลบรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ Fix It Center หรือที่เรียกกันว่าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะศูนย์นี้ทำงานร่วมกันนะคะบูรณาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยได้เปิดให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ยังเพื่อที่จะบางส่วนเนี่ยมันเสียหายโดนทั้งน้ำป่าโดนทั้งโคลนนะคะก็เพื่อจะกู้คืนทั้งทรัพย์สินนะคะที่สามารถซ่อมได้ให้กลับมาใช้ได้งานได้ตามปกติซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยท่านยังมีนะคะในส่วนของการลงไปพื้นที่บ้านเอี้ยตำบลศิลาแรงด้วยนะคะอันนี้ก็ไปปฏิบัติไปตามดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งปภ.ทหาร อปท.อส.ในการช่วยเหลือเพราะว่า พี่ๆมาช่วยนะคะกำจัดโคลนต่างๆฟื้นฟูไปช่วยขนดินโคลนเศษซากไม้กิ่งไม้ออกจากถนนอาคารบ้านเรือนลำน้ำสาธารณะนะคะสัญจรเข้าหมู่บ้านได้แล้วนะคะในส่วนของบ้านเอียค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติในที่ประชุมนะคะเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไว้2หลักเกณฑ์ก็คือมีในส่วนของครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับกรณีการเสียชีวิตเนี่ยก็คือรายละ2ล้านบาทซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาชี้แจงถึงหลักเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญกล่าวรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ท่านมีการประชุมนะครับพิจารณาในเรื่องนี้ก็ชี้แจงในที่ประชุมค่ะเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569ร่วมกับหน่วยงานเนี่ยระดับจังหวัดระดับอำเภอตำบลนะแล้วก็รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกันก็หลักๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับในส่วนของกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายและอยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยโดยตรงก็จะได้ความช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทสำหรับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยปภ.เนี่ยเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผ่านการตรวจสอบระบบโดยทันทีก็ขอให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อที่จะให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านไปราชการที่เนปาล นะคะกับคณะซึ่งท่านในฐานะประธาน AIBDGCก็ชูความน่าเชื่อถือจริยธรรมสื่อนำอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกสู่ก้าวที่50ของ AIBD ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะคะที่กรุงกาฐมันดูประเทศเนปาลนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุและโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้บริหารและก็ผู้แทนองค์กรสื่อจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมนะคะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็บอกว่า AI กำลังเปลี่ยนโลกการสื่อสารอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลค่ะขณะเดียวกันก็นำมาซึ่งความท้าทายด้านความถูกต้องจริยธรรมและความรับผิดชอบโดยเฉพาะเนื้อหาที่สร้างด้วย AI ทำให้การสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาความไว้วางใจของประชาชนต่อสื่อมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาพร้อมกับย้ำว่านะคะความเป็นเลิศด้านสื่อไม่สามารถวัดจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องประกอบด้วยความน่าเชื่อถือความเป็นมืออาชีพจริยธรรมและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะแนวคิดดังกล่าวนี้สอดคล้องกับผู้นำสื่อและผู้แทนองค์กรระดับภูมิภาคที่ร่วมประชุมด้วยนะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการรับมือข้อมูลเท็จการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางการเติบโตของ AI และก็แพลตฟอร์มดิจิทัลท่านก็ชี้นะคะว่าความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างประเทศจะช่วยให้สื่อปรับตัวและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนได้การประชุมใหญ่ครั้งที่24จึงเป็นทั้งการทบทวนเส้นทางเกือบ5ทศวรรษของ AIBD และการวางทิศทางอนาคตสื่อเอเชียแปซิฟิกโดยมีความน่าเชื่อถือประโยชน์สาธารณะและความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวสู่ปีที่50ของ AIBD ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้เชื่อว่าคนไทยนะส่งกำลังแล้วก็กำลังใจเนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้น้องเนเน่ตอนนี้พอเอ่ยถึงชื่อน้องเนเน่นะคะผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทยเรียกว่าขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงนะคะวงต้องบอกว่าเป็นเพลงร็อกเนี่ยระดับตำนานนะคะเพื่อการแสดงคือในบนเวทีเนี่ยพอน้องโชว์แล้วคือน้องเต็มที่มากน
0: ะ
1: บนเวทีกับการร้องเพลงการแสดงที่สื่อสายตาไปถึงชาวโลกทั่วประเทศเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการนะตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้กับน้องเนเน่คือเขาบอกว่าการกดตัวโกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยหมายถึงการที่คณะกรรมการให้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลโดยไม่ต้องแข่งขันในรอบถัดไปตามเส้นทางปกติ
0: คือเข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
1: นะคะอันนี้คือเหมือนแบบอู่ประทับใจมาก ให้เข้าไปเลยไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะโอ้น้องเนเน่ก็คือล่าสุดเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรอบไฟนอลแล้วแล้วก็มีกำหนดที่จะแข่งขันในรอบไฟนอลเนี่ยก็คือวันที่22กันยายนแล้วก็มีโอกาสเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะเนี่ยอายุ16ปีเองนะคะจากภูเก็ตไทยแลนด์นะคะแล้วก็ชุดนี้เก๋มากเลยนะชุดนี้ต้องใครๆที่ดูการโชว์หรือว่าดูจากข่าวที่นำเสนอไปลองไปตามดูนะเรียกว่ามีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่านะแอดคาราบาวเนี่ยมีโพสต์บอกว่าต้องขอลายเซ็นเนเน่แล้วล่ะนะคะโอ้โหหลายคนชื่นชมมากเป็นโอ้โหสาวน้อยมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะจากประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วแถมยังโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยคนไทยที่อเมริกาเนี่ยตามกันไปให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ดูแลกันอย่างดีเลยนะ
1: คะ
0: ไปส่องดูเนี่ยนะคะชาวต่างชาติหรือว่าคนอเมริกันเองก็ถือธงชาติไทยอ่ะโบกกันโอ้โหให้กำลังใจเนเน่กร
1: ี๊
0: ดกันสนั่นฮอลเลยนะคะผู้ชม
1: คณะกรรมการเขาเขียนว่าคุณฮาวิเมนเดลผมรู้สึกว่าผมไม่ควรพูดแบบนี้ NBC ให้เธอ
0: นี่เสียงเขาใช่ไหม
1: ใช่ NBC ให้เธอหนึ่งในล้านไปแล้วนี่คือกรรมการท่านสองคุณโซเฟียวอร์การ่าท่านบอกว่าเน่ฉันคิดว่าเธอสามารถชนะการประกวดเวทีได้เลยนะเพราะว่าคุณทั้งสองร้องเพลงได้และคุณก็เล่นกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็ลูกของคุณเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทุกคนกำลังโห่ร้องเชียร์ให้คุณอยู่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณเมลบีนี่คือคนสำคัญเลยนะที่กดโกลเด้นบัสเซอร์ให
0: ้
1: นะ อย่างแรกเลยเนี่ยคุณรู้ไหมฉันเจอคุณหลังเวทีเมื่อคืนนี้ฉันเจอผู้เข้าแข่งขันหลายคนคุณเป็นคนที่เงียบที่สุดอ่อนน้อมที่สุดและน่ารักเหมือนเด็กสาวคุณรู้ไหมแล้วคุณออกมาเวทีนี้มันช่างต่างออกไปจริงๆ
0: คือตอนที่ยังไม่โชว์เนี่ยเงียบขึมแต่พอโชว์แล้วโอ้โหทุกคนต้องตะลึงเลยนะคะเนี่ยรอยย่อศิลปินชาวไทย16ปีวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ถ้าใครดูตามดูดีๆเนี่ยในชุดกางเกงที่ใส่จะมีผ้าไทยพาดไปด้วยนะคะซัมปิงไม่ใช่ชื่อผ้าแต่เป็นศิลปะการนุ่งผ้าแบบบริเวณเอวซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวใต้นะคะโดยผ้าที่เนี่ยเลือกใช้คือผ้าซองเก็ตนะคะที่ทอดิ้นเงินดิ้นทองสวยนะแล้วก็นำผ้าไทยมาประยุกต์กับลุคร็อกเกอร์ถือเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้วัฒนธรรมไทยดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นสากลนะคะจนได้ปุ่มนี้มา
1: ค่ะ
0: โอ้โหผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโอ้โหสุดยอดจริงๆ
1: อ่ะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ต่อนะ22กันยายนนี้ค
0: ่
1: ะ
0: เนเน่รอยัลรัติการอำลอยสาวน้อย16ปีจากภูเก็ตไทยแลนด์ค่ะ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาชี้ถึงความจำเป็นพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทรับมือวิกฤตพลังงานลดค่าครองชีพเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาฟอสซิลต่างประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งกำหนดกรอบวงเงินกู้ไม่เกิน400,000 ล้านบาทเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดนั่นก็คือแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังตามปกติมันไม่เพียงพอและไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจำเป็นต้องใช้พระราชกำหนดเป็นเครื่องมือเร่งด่วนโดยมี1เป้าหมาย2วัตถุประสงค์3แนวทางโดยเป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจวัตถุประสงค์คือ 1. ช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและ 2. ลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลโดยเร็วที่สุดผ่านการลดค่าครองชีพและต้นทุนอาชีพสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ผลิตในประเทศไทยและพัฒนาทักษะพี่น้องประชาชนและนวัตกรรมด้านพลังงานสำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน400,000 ล้านบาทก็แบ่งเป็น200,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการจากผลกระทบวิกฤตพลังงานและอีก200,000 ล้านบาทก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านพลังงานทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินหรือออกตราสารหนี้โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้ภายในวันที่30 กันยายน 2570ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้เงินจะผ่านการกลั่นกรองโดยโครงการต้องตรงตามวัตถุประสงค์จำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและพร้อมดำเนินการทันทีทันใดแล้วก็ย้ำอีกว่าวิกฤตพลังงานเป็นสถานการณ์ร้ายแรงและเร่งด่วนที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนและเศรษฐกิจจึงขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดนี้เพื่อให้ประเทศมีเครื่องมือเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งเป็นการลดความเปราะบางด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนชูทุนมนุษย์หัวใจขับเคลื่อนภูมิภาคยกระดับทักษะผลักดันการรับรองสู่มาตรฐานสากลครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่26 สิงหาคม 2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญร่วมกันของอาเซียนในการพัฒนาประชาชนให้มีทักษะที่จำเป็นสร้างหลักประกันว่าจะได้รับการยอมรับและเชื่อถือในระดับสากลผลักดันการสร้างมาตรฐานกลางในการรับรองทักษะฝีมือแรงงานที่ยอมรับร่วมกันในสากลเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยนั้นพร้อมขับเคลื่อนการรับรองผ่าน3เสาหลักอันได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนครับควบคู่ไปกับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนและนอกจากนี้ประเทศไทยก็เตรียมนำเสนอกรอบกำกับดูแลการใช้ AI เพื่อกำกับดูแลและลดผลกระทบจาก AI ต่อตลาดแรงงานและคนรุ่นใหม่ปรับตัวชี้วัดการฝึกอบรมให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งการมีงานทำและรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าเป้าหมายหลักก็คือแรงงานทุกคนนั่นแหละรวมถึงกลุ่มเปราะบางก็ควรมีโอกาสยกระดับทักษะและพัฒนาทักษะใหม่สามารถเข้าถึงงานที่มีคุณค่าและมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนการลงทุนในประชาชนจึงหมายถึงการช่วยให้ประชาชนนั้นมีทักษะที่เหมาะสมเข้าถึงงานและรายได้ที่ดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยต้องครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบและผู้ที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการอนุมัติงบประมาณ558ล้านบาทเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569จากคณะรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่มทำให้เสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมากมายก่ายกองจึงได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือโดยเร็วและโดยเร็วที่สุดโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า558ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เป็นค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษดังต่อไปนี้กรณีที่1คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทครับกรณีที่2คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทจำนวน 69,71 ครัวเรือนครับกรณีที่3คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงอย่างเช่นการจมน้ำถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตอันนี้ช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันที่จังหวัดน่านนี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมให้แก่จังหวัดน่านจำนวน100ล้านบาทด้วยกันอันได้แก่ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำซึ่งผู้ประสบภัยที่เป็นเจ้าของจ่ายตามจริงไม่เกินหลังละ 88,600 บาทอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่เกิน 4,900 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทบาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลติดต่อกันตั้งแต่3วันขึ้นไปอันนี้ช่วยเหลือ 5,000 บาทบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้อันนี้ช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้หลักเลี้ยงดูครอบครัวก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 35,700 บาทครับกรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 2,500 บาทเป็นเวลาไม่เกิน2เดือนและการซ่อมแซมโรงเรือนการเกษตรค่าซ่อมยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลหรือคอกสัตว์ครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาท ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจริงและอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้แจ้งข้อมูลได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลให้อำเภอไปดำเนินการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านนั้นทางด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ระดมพลังภาคเอกชนร่วมบรรจุถุงยางชีพ 1,000 ถุงก่อนปล่อยขบวนคาราวานส่งความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านย้ำว่าดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไม่ให้ขาดและราคาไม่แพงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านก่อนปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกนำสิ่งของไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจัดส่งถุงยางชีพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีทันใดซึ่งส่งไปแล้วรวม 15,000 ถุงเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องนอนเพื่อช่วยเหลือในจุดที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถจัดซื้อสิ่งของที่ตรงกับความจำเป็นและส่งความช่วยเหลือถึงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมติดตามสถานการณ์ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะไม่ขาดแคลนและราคาจะไม่สูงเกินสมควรและพร้อมทั้งให้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยจะจัดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษพิเศษและพิเศษให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพร้อมทั้งให้เร่งดูแลผู้ประกอบการและ SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือด้านการสร้างอาชีพโดยเฉพาะโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงประสานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลค่าครองชีพตลอดจนการฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารปนเปื้อนในผักกาดขาวนำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับเป็นผู้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องนี้หลังจากทางไต้หวันสั่งระงับผักกาดขาวจากจีนเพราะว่าตรวจพบสารฟอร์มาลีนในผักกาดครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26สิงหาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงมาตรการดูแลสินค้าประเภทผักสดภายในประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อาจนำเข้าผักผลไม้จากจีนเป็นจำนวนมากจะต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นสถานการณ์ยังปกติได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลตามตลาดสดอยู่แล้วในสถานการณ์ที่ยังปกติส่วนในเรื่องการตรวจสอบการนำเข้าหรือคุณภาพของสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือมก.อช.เป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพส่วนทางกระทรวงพาณิชย์นั้นก็เป็นเพียงหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าปลายทางหรือในตลาดสดทั่วไปการตรวจสอบสินค้าในตลาดสดหลังจากนี้ต้องดูแลผักกาดเป็นพิเศษแล้วครับเพราะว่าผักกาดนั้นเรียกได้ว่าตอนนี้มีข่าวคราวเรื่องของสารปนเปื้อนกันอยู่ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ได้รับมาว่าประเทศรอบๆประเทศไทยเรานี่แหละก็มีประเด็นปัญหาเรื่องผักกาดขาวที่มีสารปนเปื้อนเช่นเดียวกันครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายคุ้มครองฉบับนี้แล้วซึ่งยอมความไม่ได้ให้แล้วให้เพิ่มโทษหนักขึ้นด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขบทนิยามความรุนแรงในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงการก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติบุคคลในครอบครัวให้ครอบคลุมถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความได้ย้ำนะครับไม่สามารถยอมความได้กำหนดมาตรการคุ้มครองก่อนเกิดเหตุเพื่อให้ผู้จะถูกกระทำได้รับความปลอดภัยและระงับการเกิดเหตุความรุนแรงได้และคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตไม่ให้ต้องรับผิดทางกฎหมายปรับเพิ่มโทษกรณีกระทำความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกำหนดบทลงโทษหนักขึ้นหากกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือถ้าเป็นการกระทำความผิดซ้ำภายในเวลา3ปีนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อนพร้อมทั้งกำหนดเหตุบรรเทาโทษกรณีผู้กระทำความผิดเป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดภาวะพิเศษทางจิตใจอันควรได้รับความปรานีโดยข้อมูลในปี2568ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็พบเหตุมากกว่า 2,000 เคส 2,000 กรณีกันเลยทีเดียวครับแล้วในจำนวนนี้ประมาณ 20% เกิดจากการใช้อารมณ์และความโกรธจนทำร้ายกันขณะที่มากกว่า 20% มีความเกี่ยวข้องกับการใช้

0: ทบทวนสิทธิ์วันสุดท้ายอย่าลืม31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายในการยื่นทบทวนสิทธิ์ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายสำหรับความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลณวันที่26สิงหาคม2569ก็พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้าน 100,000 รายโดยในขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า2ล้าน 500,000 รายคิดเป็นร้อยละ80ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9ล้าน 300,000 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน 700,000 รายอันนี้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์4ล้าน 500,000 รายด้วยกันครับซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาของ5ธนาคารอันได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทีนี้หากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันก็สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอซึ่งพร้อมที่จะให้บริการดูแลอำนวยความสะดวกและก็มีระยะเวลาสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนสามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ www.welfare.mof.go.th หรือจะไปติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.batsawadikarhangrat.mof.go.th โดยทางกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการประชุมระดับโลกล่าสุดนั้นตำรวจได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อรับการประชุมนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25สิงหาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวครับพร้อมด้วยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,236 นายสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายนำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปปรับใช้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวหากประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีทันใดเลยนะครับโดยแจ้งผ่านสายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ทำ ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อ

ใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: 6:56 นะคะเรามีเวลาประมาณ2นาทีท้ายนี้มาตามดูกันหน่อยแบงค์ชาติออกมาชี้แจงแล้วค่ะเพราะว่าก่อนนั้นมีคนบ่นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บ่นว่า
1: บัญชีถูกระงับเยอะแล้วก็เอ๊ะมันจะยังไงเราจะแก้ไขกันยังไงค่ะโดยล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงแนวทางเรื่องของการระงับแล้วก็ปลดการระงับบัญชีเงินฝากแล้ว
0: ใช่เพราะว่าเพื่อที่จะดำเนินการควบคู่กันไปคือสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สกัดกั้นพวกมิจฉาชีพนะคะเป็นการดูแลประชาชนผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการได้โดยเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าธนาคารก็ระบุแล้วว่าถ้าสกัดกั้นได้เร็วเนี่ยความเสี่ยงที่จะโดนหลอกมิจฉาชีพจะหาช่องทางเงินของเราจะไม่ออกจากบัญชีเนี่ยก็จะถือว่าโอเคใช่ไหมคะแล้วก็เร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วถ้าเป็นผู้สุจริตนะคะก็สามารถนำหลักฐานไปชี้แจงเพื่อขอปลดระงับได้สำหรับขั้นตอนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงแล้วก็เหตุของการถูกระงับนะคะอีกหนึ่งเรื่องท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่วันนี้ที่ชลบุรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจนะคะในเวลา 9:15 จะชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานค่ะที่สถานีบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอุตภเปาหลังจากนั้นในเวลา 11:20 โดยประมาณค่ะก็จะไปเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์บรรเทาสาธารณภัยบนบกที่สถานฝึกทหารเรือหมายเลข15หาดยาวค่ะ
1: ค่ะบอกข่าวดีกันหน่อยสำหรับคนที่นะคะใช้สิทธิประกันสังคมตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะท่านก็เรื่องมีการอนุมัติหลักการเนี่ยร่างพระราชกิจกากำหนดกิจการสำหรับลูกจ้างก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาจะเพิ่มในส่วนของผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์มาตรา33เนี่ยปกติก็จะเป็นคนทำงานอย่างเราทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาจะเพิ่มเข้าไปอีก3กลุ่มนะที่จะสามารถใช้สิทธิ์มาตรา33ได้ครอบคลุมถึงแม่บ้านคนสวนคนขับรถเนี่ยนะก็คาดว่าปีแรกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูว่าจะมีระเบียบระบบกันอย่างไรต่อไปค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าปีแรกจะมีผู้เข้าระบบไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะคะตามข่าวต่อวันนี้ส่งต่อให้ข่าวพระจันทร์นริกาลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.